0: ลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภคยาภรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไว้พิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: จะหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นสวิสาประทุมมารายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานคร เป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญสุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่เราทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายประชาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
8: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิต ทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาชิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนต์พาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมได้ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรเลียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียในรอบฟิวเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า พุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนั่นเสียจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขการค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
0: ต่อมารับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
13: 1 นาทีกับกปท.
0: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มม. 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มม.และอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายและเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
14: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2รับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุธามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
18: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
3: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
4: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกว่ามากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่ตอนเอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
3: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
4: คือก็ต้องบอกเขาว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี้ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100%แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างเขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆอะค่ะ
3: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
4: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาอะมีเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการ ตามเวลาและขั้นตอนที่ทั้งเขาเรียกพรบคอมพรบแพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นน่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะว่านี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเลยค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
3: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
4: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
3: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
4: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
3: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
4: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมันมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
3: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
4: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
7: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
8: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับ
7: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
9: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
10: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่าย ดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
9: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
6: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
9: ข้อข่าวเล่าประเด็น
11: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
12: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
11: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
13: New Supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ Demand Response หรือว่าเปิด Direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ Back up ไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนแล้วกันSealing ไม่เกิน4บาท
11: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสำนักประมาณไร
6: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
14: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ครบด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
6: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาริชโยรายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
2: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
15: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัตรอันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึง เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz เสนอรายการชื่นชมนิยมไทย

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพต้อนรับเข้าสู่รายการชื่นชมนิยมไทยนะคะในสัปดาห์นี้จะพาท่านผู้ฟังไปรู้จักกับมรดกที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสารกีฬาประเภทต่อสู้และป้องกันตัวมวยไทยมรดกไทยค่ะมวยไทยเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของคนไทยที่สืบทอดกันมานานเป็นทั้งการต่อสู้ป้องกันตัวและกีฬาแต่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดว่าเกิดขึ้นครั้งแรกในสมัยใดแต่ถือว่ามวยไทยเป็นศิลปะการต่อสู้ของไทยเช่นเดียวกับกังฟูของประเทศจีนยูโดและคาราเต้ของญี่ปุ่นและเทควันโดของเกาหลีค่ะมวยไทยได้รับความนิยมมากในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ยุคที่นับว่าเฟื่องฟูที่สุดคือรัชกาลที่5ด้วยว่าพระองค์ทรงศึกษาฝึกฝนการชกมวยไทยและโปรดให้จัดการแข่งขันชกมวยหน้าพระที่นั่งโดยคัดเลือกนักมวยฝีมือดีจากภาคต่างๆมาประลองแข่งขันและพระราชทานแต่งตั้งให้มีบรรดาศักดิ์ทั้งยังโปรดให้กรมศึกษาธิการบรรจุการสอนมวยไทยเป็นวิชาบังคับในโรงเรียนฝึกหัดครูพลศึกษามีการชกมวยถวายหน้าพระที่นั่งเป็นประจำที่วังสวนกุหลาบทั้งการต่อสู้ประลองระหว่างนักมวยกับครูมวยชาวไทยด้วยกันและการต่อสู้ระหว่างนักมวยกับครูมวยต่างชาติซึ่งต่อมาได้เป็นแบบอย่างในการฝึกหัดมวยไทยในสถาบันพลศึกษาส่วนใหญ่ค่ะส่วนในสมัยรัชกาลที่7ในยุคแรกการแข่งขันมวยไทยใช้การพันมือด้วยเชือกจนกระทั่งนายเพเลี้ยงประเสริฐนักมวยจากท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ต่อยนายเจียนักมวยชาวเขมรด้วยหมัดเหวี่ยงควายถึงแก่ความตายจึงเปลี่ยนมาสวมนวมแทนค่ะคำว่ามวยไทยเริ่มใช้ในยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองพุทธศักราช2475เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายชาตินิยมมีการออกพระราชบัญญัติมวยไทยซึ่งแต่เดิมมวยไทยจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันออกไปตามท้องถิ่นเช่นมวยโคราชมวยชัยยารวมถึงการก่อสร้างเวทีมวยมาตรฐานจบจนปัจจุบันคือเวทีมวยลุมพินีและเวทีมวยราชดำเนินทั้งสองสนามนี้ถือเป็นสนามมวยมาตรฐานของประเทศไทยมีการจัดแบ่งประเภทนักมวยรุ่นต่างๆตามน้ำหนักตัวที่กำหนดขึ้นจึงเกิดกติกามวยไทยอาชีพและได้มีการถ่ายทอดการชกมวยไทยจากสนามมวยราชดำเนินเป็นครั้งแรกหลังจากนั้นได้มีชาวต่างชาติเดินทางมาฝึกมวยไทยและจัดการแข่งขันชกมวยไทยกับนักมวยไทยอยู่เสมอๆค่ะกีฬามวยไทยมีพัฒนาจนก่อตั้งเป็นสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยซึ่งกำหนดให้การชกมวยไทยต้องมีเครื่องป้องกันอันตรายเพื่อให้นักมวยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นทำให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาแข่งขันกันมากขึ้นในแต่ละปีและมีการถ่ายทอดการชกมวยทางโทรทัศน์มาก

0: ขึ้นด้วยทำให้ธุรกิจมวยขยายตัวออกไปกว้างขวางในต่างจังหวัดมีเวทีมวยเกิดขึ้นหลายแห่งเปิดโอกาสให้นักมวยที่มีฝีมือจากต่างจังหวัดเดินทางเข้ามาชกมวยในกรุงเทพมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้มวยไทยยังได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชนชาติไทยมีการจัดการแข่งขันไทยไฟฟ์ซึ่งมีบทบาทอย่างมากในการที่จะทำให้มวยไทยเป็นที่รู้จักและชื่นชอบของคนทั่วโลกรูปแบบการจัดการแข่งขันไทยไฟฟ์จะเวียนไปจัดการแข่งขันตามสนามในประเทศต่างๆทั่วโลกซึ่งการแข่งขันแต่ละแมตช์จะมีนักท่องเที่ยวขาจรที่เข้ามาร่วมชมการแข่งขันรวมถึงกลุ่มแฟนคลับต่างๆที่เดินทางไปชมการแข่งขันอย่างประเทศต่างๆที่จัดการแข่งขันขึ้นด้วยและเมื่อปีพ.ศ. 2557ทางองค์การสหประชาชาติได้ให้การยอมรับมวยไทยเป็นกีฬาแห่งประชาคมโลกโดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสภามวยไทยโลกและสหพันธ์มวยไทยสมัครเล่นนานาชาติค่ะคุณผู้ฟังคะมวยไทยได้รับความนิยมมาอย่างยาวนานทั้งยังเพิ่มคุณค่าในตัวประเภทกีฬาชนิดนี้มากขึ้นทุกวันประโยชน์ของศิลปะมวยไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดมีหลายประการทำให้ปัจจุบันทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ความสนใจกันเป็นจำนวนมากนอกจากร่างกายจะมีสมรรถภาพที่ดีสมส่วนมีภูมิต้านทานที่สูงมีจิตใจเข้มแข็งรอบคอบและมีมานะอดทนแล้วยังสามารถใช้ป้องกันตัวในชีวิตประจำวันและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมีความเชื่อมั่นต่อตนเองมีระเบียบวินัยและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและท้ายที่สุดมวยไทยเป็นกีฬาที่เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติทั้งยังเป็นกีฬาที่สามารถสร้างการประกอบอาชีพได้อีกด้วยค่ะสำหรับรายการชื่นชมนิยมไทยสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันปณิศราพานแก้วขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการชื่นชมนิยมไทยได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5

0: บทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569นะครับขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงศ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์นะครับกลับมาพบกับพวกเราเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสุวิทย์สมนัสคุณบุญประกอบอบกลิ่นครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ครับดูแลโดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังมาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับเมื่อวานนี้เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไปตามคาดฮะอันดับ1คุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะครับ
2: ครับ
1: ก็ได้เป็นผู้ว่าคนใหม่ในฐานะผู้ว่าคนเก่านะครับ
2: สมัยที่2
1: คนเก่าได้มาเป็นผู้ว่าคนปัจจุบันว่าอย่างนั้นเถอะนะนโยบายต่างๆก็สานต่อนโยบายเดิมนะครับแล้วก็มีนโยบายที่เพิ่มขึ้นเข้มงวดมากยิ่งขึ้นก็คือนโยบายในการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันหลังจากที่ในช่วงหาเสียงคุณชัชชาติเนี่ยถูกโจมตีเรื่องของระบบอากงนะครับแล้วก็คุณชัชชาติก็รีบออกมาโต้ทันทีภายใน12ถึง24ชั่วโมงทำให้กระแสนี้สามารถที่จะกลบหายไปได
2: ้
1: นะครับมีการชี้แจงด้วยข้อมูลเชิงประจักษ์มีการชี้แจงอย่างรวดเร็วทำให้ระบบเรื่องของกระแสอากงเนี่ยนะครับหายไปนะครับและเป็นกระแสโต้กลับไปยังฝ่ายตรงข้ามด้วยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่ผู้ว่าคนปัจจุบันนะครับที่เดี๋ยวกกต.เนี่ยคงจะต้องมีการรับรองผลหลังจากมีการเลือกตั้งจบอย่างเป็นทางการภายใน30วันหากไม่มีข้อร้องเรียนและหากมีข้อร้องเรียนก็จะใช้เวลาประมาณไม่เกิน60วันนะครับเขาบอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยชนะตั้งแต่สมัครนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยคู่แข่งเนี่ยสู้ไม่ได
2: ้
1: นะครับสู้ไม่ได้แต่ก็มีพลิกโผหักปากกาเซียนเหมือนกันใช่ไหมฮะ
2: อัน
1: ดับ2เนี่ยคือคุณ
2: มาริกา
1: บุญมีตระกูล
2: ถูกต้อง
1: มหาสุข
2: มหาสุข
1: มหาสุขนะฮะก็ถือว่าหักปากกาเซียนเพราะตอนแรกคิดว่าคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรเนี่ยจากพ
2: ร
1: รคประชาชนจะมาเป็นที่สองแต่คุณติ่งมาริกาบุญมีตระกูลตั้งมหาสุขเนี่ยได้มาเป็นอันดับ2มาแบบเงียบๆในฐานะผู้สมัครอิสระนะครับอันนี้ก็ถือว่าหักปากกาเซียนเหมือนกันนะซึ่งการเดินหน้าของผู้ว่าชัชชาติเนี่ยเดี๋ยวเราต้องดูนะครับว่าจะมีแนวทางอย่างไรกันต่อไปเพราะว่าตอนที่คุณชัชชาติสมัครเนี่ยก็มีกระแสท้วงกระแสติ่งอะไรต่างๆคุณชัชชาติคงจะต้องเอากระแสติกระแสชมมาใช้เป็นแนวทางในการทำงานของท่านต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องของการทุจริตท้องถิ่นเป็นยังไงฮะล่าสุดนี้ฮะเห็นเงียบๆไปวันเสาร์อาทิตย์ไม่เงียบนะฮะ
2: ครับ
1: เมื่อวันอาทิตย์นะท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ออกมาชี้แจงแถลงไขเนี่ย1ชั่วโมงเต็มนะครับ
2: ครับ
1: ให้ผู้สื่อข่าวได้ถามเพราะมันมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างมีคลิปเสียงออกมาบอกว่าภรรยาของท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทย
2: ครับ
1: ไปมีเอี่ยวอะไรกับการสอบท้องถิ่นด้วยเนี่ยท่านก็เลยโอ้โหร้อนรนทนไม่ไหว
2: ครับ
1: คือเดี๋ยวนี้นะฮะถ้าจะปล่อยให้ข่าวออกมาแล้วไม่ออกมาชี้แจงโดยเร็วเนี่ย มันจะถูกตีข่าวไปเรื่อย
2: ๆก็จะถูกว่าเหมือนเป็นการยอมรับไปปลายหรือเปล่า
1: คือถูกด่าไปเรื่อยๆคือต่อให้ไม่ยอมรับนะฮะ
2: ครับ
1: ในระหว่างที่คุณยังไม่ออกมาแถลงข่าวข่าวนี้ก็จะกระพือไปเรื่อย
2: ๆ
1: และคนก็จะตัดสินว่าคุณนั้นเป็นคนผิดทั้งที่ความจริงหาได้เป็นเช่นนั้นไม
2: ่
1: นะครับเมื่อวานท่านปลัดอันสิทธิ์ก็ออกมาชี้แจงอย่างรวดเร็วและชัดเจนนะฮะส่วนการสอบท้องถิ่นฮะ
2: ครับ
1: อาทิตย์หนึ่งแล้วนะฮะ
2: ครับก็ตอนนี้มีการเรียกว่าตั้งคณะกรรมการแล้วนะครับในส่วนของอธิบดีของทางกรมปกครองท้องถิ่นเนี่ยก็มีการถูกโยกมาที่กระทรวงมหาดไทยแล้วนะครับท่านอันสิทธิ์ก็บอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณอีก1สัปดาห์นะครับอีก10วันหลังจากนี้นี่แหละนะครับจะมีความชัดเจนในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ครับ ท่ากับว่าเขาจะสอบทางด้านของข้าราชการประจำใช่ไหม
2: ครับ
1: ว่ามีอะไรกันเกิดขึ้นภายในนั้น
2: น่าจะเป็นทุกภาคส่วน
1: ทุกภาคส่วนเพราะว่าการสอบครั้งนี้คือหลักฐานเนี่ย
2: ครับ
1: มันเก็บเอาไว้นานแล้วนะครับ
2: ครับ
1: คำถามคือว่าหลักฐานเนี่ยที่เป็นกระดาษคำตอบเนี่ยอยู่ในโกดังแถวสมุทรปราการนะฮะ
2: ครับ
1: และมีกล้องวงจรปิดติดตลอด24ชั่วโมงอ
2: ัน
1: นี้จากข่าวนะครับแล้วในที่เขาไปจับกันที่นนทบุรีเนี่ยกระดาษคำตอบตรงนี้เนี่ยมันรั่วไหลออกไปได้อย่างไร
2: ครับ
1: นะครับอันนี้มันเป็นข้อสงสัยของของทุกคนแหละครับว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณจัดเก็บดีขนาดนี้อยู่ในโกดังแบบนี้แล้วก็มีกล้องวงจรปิดขนาดนี้อ
2: ้
1: าวแล้วใครเอากระดาษคำตอบออกไปได
2: ้
1: มีการเจาะระบบอย่างไร
2: ครับ
1: มันมีกระบวนการมีเส้นเงินกันอย่างไร
2: ครับ
1: นะฮะอันนี้จะเป็นสิ่งที่ทางภาคประชาชนเนี่ยจับตามองกันนะครับไปดูเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครกันก่อนนะครับเมื่อวานนี้ฮะ15:30นะฮะที่ศาลาว่าการกรุงเทพเสาชิงช้านะครับคุณณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพฮะก็แถลงสถิติข้อมูลการเลือกตั้งในครั้งนี้ครับว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพในครั้งนี้เนี่ยจำนวนผู้ใช้สิทธิ์นะฮะตีเป็นตัวเลขกลมๆก็4.4 ล้านละครับคนมาใช้สิทธิ์2.2 ล้านนะครับก็มาไม่ถึงครึ่งฮะอีกนิดเดียวจะถึงครึ่งแล้วก็คิดเป็น 49.7% ฮะ
2: ครับ
1: อีก 0.3 จะครบ50นะฮะ
2: ครับ
1: เวลานี้สก.กทม.ก็มีผู้ใช้สิทธิ์เนี่ยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะฮะ 47.4% นะฮะไม่ถึงครึ่งเช่นกันอันนี้ตัวเลขเมื่อตอน 15:30 นะฮะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยกว่าครั้งที่แล้วเลือกตั้งผู้ว่ารอบที่แล้วเนี่ย 60%
2: ครับ
1: 60% นะครับสำหรับผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์สำหรับคนกรุงเทพ4.4 ล้านคนแต่คนกรุงเทพเนี่ยเห็นเยอะๆแบบนี้เนี่ยคนก็สงสัยว่าเอ้า4.4 ล้านเองเหรอมีประชาชนแฝงอีก10 ล้านคนฮะก็คืออย่างเราๆเนี่ยแหละครับบ้านอยู่นนทบุรีมาทำงานอยู่กรุงเทพ 6:00 น.ถึง 6:00 น.เราก็จะอยู่กรุงเทพ
2: ครับ
1: 6:00 น.ถึง6 โมงเย็นเนี่ยเป็นต้นไปเนี่ยจนถึงดึกเนี่ยเราก็ไปนอนที่บ้านนนทบุรีใช่ไหม
3: เราก็อยู่นนทบุร
1: ีเราก็คือประชาชนแฟนแต่เราไม่มีสิทธิ์เลือกตั้ง คำถามอยู่ที่ว่าเอ๊ะทำไมยอดผู้ใช้สิทธิ์ลดลงกกต.ตั้งเป้าไว้ 70% นะฮะคุณณัฐพงษ์
2: ครับใช
1: ่เพราะว่ารอบที่แล้ว60
2: ครับ
1: ไอ้ครั้นที่หน่วยงานจัดการเลือกตั้งจะไปตั้งเป้าให้มันต่ำกว่าเดิมเนี่ย
2: มันก็จะไม่ใช่
1: ฟ
2: ัง
1: ดูตลก
2: ม
1: ันก็ไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะหาว่าไฟต่ำก็เลยบอกว่าเฮ้ยเวลาเราตั้งเป้าหมายต้องตั้งแบบสูง
2: ๆครับ
1: แต่พอไปแล้วเนี่ยมันไปไม่ถึงหรือไปไม่ได้เนี่ยก็ต้องย้อนไปถามเนี่ยว่าเฮ้ยการเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยทำไมรอบนี้มันไม่คึกคักทำไมคนไปใช้สิทธิ์เบาบางส่วนหนึ่งฮะคุณณัฐพง
2: ษ์อา
1: จจะเป็นที่ผู้สมัครเขาเรียกว่านอนมาแล้วใช่ไหมค
2: ุ
1: ณชัดชาติเนี่ย
2: ก็ประมาณนั้น
1: ส่วนหนึ่ง
2: ครับ
1: ส่วนหนึ่งอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่ก็ส่วนใหญ่นั่นแหละเพราะว่าสมมติผมชอบคุณชัดชาติผมชอบคุณชัดชาติเห็นคุณชัดชาติโอ้ยได้อยู่แล้วที่หนึ่ง
2: แน่นอนแหละ
1: ไม่ไปซะเลย
2: ไม่ต้องไปหรอกเนี่ยอย่างที่เห็นภาพเนี่ยคือจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์คือ2.2 ล้านแต่ว่าคุณชัดชาติก็ปาไป1.4 ล้าน
1: แล้วนะผมชอบคุณเจมผมชอบคุณมาริกาเนี่ยคุณโจคุณเจมคุณมาริกาเนี่ยนะแล้วปรากฏว่าเฮ้ยแพ้ก็ไม่ไปซะเลย
2: คร
1: ับแบบนี้ก็มีนะครับ
2: ม
1: ันก็จะทำให้การใช้สิทธิ์ใช้เสียงเนี่ยมันก็ลดน้อยลงเบาบางลงอันนี้เป็นหน้าที่กกต.เหมือนกันนะฮะที่จะทำยังไงเนี่ยให้การเลือกตั้งเนี่ยมันมีประชาชนออกไปใช้สิทธิ์มากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: ฮะคึกคักไม่คึกคักนะมันก็ส่วนหนึ่ง
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าผมเห็นหน้าข่าวเนี่ยชอบบอกว่าคึกคักแต่ผมมองว่ายังไงรอบนี้เนี่ยผมเดาถูกก็คือว่ามันไม่น่าจะคึกคักมันไม่น่าจะมากกว่าครั้งที่แล้วนะฮะเพราะว่าคู่แข่งเด็ดโอ้สู้กันไม่ได้เลย
2: ครับ
1: นะฮะเพราะว่าคะแนนทิ้งห่างกันอย่างชัดเจนรอบที่แล้วเนี่ยสมัยปี65นะอันดับ2อันดับ3มารวมกันเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งของคุณชัดชาติครั้งนี้หนักกว่าอีกนะนี่น่าสนใจนะครับสำหรับตัวเลขผู้ที่มาใช้สิทธิ์คำถามการเลือกตั้งท้องถิ่นสำคัญไหน
2: ครับ
1: สำคัญมากเลยนะครับเพราะคุณสามารถเลือกผู้นำท้องถิ่นได้โดยตรงสมัยคุณเลือกการเมืองระดับชาติ
2: ค
1: ุณเลือกสสต้องไปเลือกนายกถูกไหม
2: ครับ
1: แต่ครั้งนี้เนี่ยคือคุณสามารถเลือกผู้นำท้องถิ่นของคุณได้เลยน้ำไหลไฟสว่างอะไรต่างๆเนี่ยคุณสามารถเลือกได้ นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเลือกตั้งในพื้นที่กรุงเทพที่คุณชัชชาติเมื่อวานนี้ก็มีการแถลงข่าวขอบคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับคุณชัชชาติก็มีการไปขึ้นเวทีนะครับที่บริเวณสเตเดียมวันที่ถนนบรรทัดทองนะครับก็หลังจากที่มีการประกาศผลคะแนนยังไม่เป็นทางการนะก็คือคะแนนเนี่ยตอนนั้นที่คุณชัชชาติขึ้นเวทีเนี่ยอยู่ประมาณ50ปลายๆ 50% ปลายๆที่นับคะแนนไปแล้วนะครับก็ได้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังทราบผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งปรากฏว่าคะแนนเนี่ยนำเป็นอันดับ1นะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นที่ชัดเจนนั่นแหละนะครับว่าคุณชัชชาติเนี่ยมีคะแนนสูงสุดหลังจากที่พอนับเกิน 50% ที่ทั้งหมดมาลงคะแนนแล้วนะครับตรงนี้ก็มีการกล่าวขอบคุณประชาชนนะครับจากทุกคะแนนเสียงที่ได้มีการมอบความไว้วางใจให้ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามแล้วก็เป็นเรื่องของระบบประชาธิปไตยนะครับที่มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างในการให้ชาวกรุงเทพเนี่ยได้มีการพัฒนาต่อไปคุณชัชชาตินะครับระบุว่าหากทางกกต.ประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการภารกิจแรกนะครับที่จะมีการเร่งทำนั่นก็คือ260ข้อที่ได้มีการเสนอไว้นะครับเป็นนโยบายแผนยุทธศาสตร์นะครับที่จะมีการจัดลำดับความสำคัญก็จะมีการกำหนดแผนก็คือ100วันแรกเนี่ยจะทำให้เป็นเรื่องราวที่ชัดเจนแล้วก็มุ่งเน้นในเรื่องของการลงมือทำที่เป็นเรื่องยากแต่ต้องก็ใช้ระยะเวลาในการทำในการขับเคลื่อนด้านกฎหมายก่อนนะครับนอกจากนี้ก็จะให้ความสำคัญในเรื่องความกังวลของประชาชนในการเลือกตั้งนั่นก็คือปัญหาเรื่องความโปร่งใสกับการทุจริตนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ยืนยันว่าจะต้องดำเนินการตรวจสอบและก็แก้ไขอย่างเข้มข้นเพื่อให้ประชาชนไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ประกอบกับในเรื่องของประชาชนก็สามารถตรวจสอบในเรื่องของนโยบายนะครับติดตามผลการดำเนินงานผ่านทาง Facebook ของทีมชาติชาติได้เพื่อเป็นพันธสัญญาในการทำงานของทางคุณชาติชาติที่ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนนะครับเผยว่าตัวเองเนี่ยก็ทราบมานะครับในส่วนของทางดร.โจชัยวัฒน
1: ์
2: จากทางพ
1: ร
2: รคประชาชนพอคะแนนออกมาระยะหนึ่งแล้วดร.โจเนี่ยโทรมาหาเลยนะครับโทรมาหาแสดงความยินดีนะครับแล้วก็ฝากฝังนโยบายต่างๆก็มองว่าล้วนเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับก็จะนำนโยบายของพรรคต่างๆที่มีการนำเสนอมาปรับใช้ด้วยนะ
1: ครับ
2: ถ้าอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีเนี่ยก็พร้อมที่จะทำต่ออย่างเช่นในเรื่องของการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยดร.โจก็อย่างที่บอกครับสามารถมาร่วมงานในส่วนนี้ได้ก็ยืนยันว่าพร้อมรับฟังและก็ร่วมมือทุกฝ่ายที่เป็นพันธมิตรกันนะครับถามต่อครับในเรื่องของความรู้สึกท้าทายหลังจากมีการเกิดกระแสโจมตีขึ้นในช่วงที่หาเสียงนะครับคุณชัชชาติมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามากเพราะว่าตลอด4ปีที่ผ่านมาในการทำงานเนี่ยก็ถูกโจมตีได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าเป้าหมายสำคัญใน4ปีข้างหน้าเนี่ยที่คุณชัชชาติมองไว้นะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงใน3มิติหลักได้แก่ในเรื่องของคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมเรื่องการศึกษาของคนในกรุงเทพนะครับแล้วก็ในเรื่องของประสิทธิภาพทางของเมืองนะครับที่มีการขับเคลื่อนในด้านเศรษฐกิจเพื่อจะเป็นการดึงดูดระยะยาวให้เข้ามาในฝั่งของกรุงเทพมหานครอย่างเท่าเทียมนะครับแล้วก็ในส่วนนี้นะครับวันนี้เนี่ย29มิถุนายน2569นะครับแม้ว่าทางกกต.จะยังไม่มีการประกาศผลการรับรองการเลือกตั้งแต่ว่าคุณชัชชาติเรียกว่าจะมีการประชุมแล้วนะครับ
1: ครับ
2: เตรียมนโยบายและก็แผนยุทธศาสตร์ทันทีเพื่อเตรียมความพร้อมในการถ่ายทอดตัวชี้วัดหรือว่า KPI เนี่ยให้แก่ข้าราชการกทม.อีกกว่า 80,000 ท่านนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้รับทราบเป้าหมายและก็เดินหน้าไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทางจะเริ่มลงมือเลยในวันนี้นะครับที่จะมีการประชุมนะครับแล้วก็ตอนท้ายในการแถลงครั้งนี้นะครับท่านชาชาติก็บอกว่าก็ขออนุญาตฉลองชัยชนะเพียงคืนนี้คืนเดียวเท่านั้นเพราะว่าหลังจากนี้อีก4ปีก็คงจะเป็นงานหนักที่ท้าทายนะครับแล้วก็หลังจากนี้ก็อย่างที่บอกสโลแกนของคุณชาชาติยังเหมือนเดิม
1: คืออะไรฮะ
2: ทำงานทำงานทำงานนะครับก็พร้อมที่จะทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากนี้ครับ
1: ลูกน้องปาดเหงื่อเหมือนกันนะทำงานทำงานเอ้าไม่มีวันหยุดหรอ
2: เ
3: ออลูกน้อง
2: แต่จากภาพที่เห็นก็คือ
1: ครับ
2: ก็เวลาเกิดสถานการณ์อะไรก็จะเห็นคุณชาชาติลงพื้นที่
1: ไม่ว่าจะเป็นตึกถล่มใช่มั้ยตึกสตง.ถล่ม
2: ถนนยุบ
1: น้ำท่วมอะไรแบบนี้เนี่ยคุณชัชชาติก็จะลงพื้นที่โดยเร็วนะฮะไม่รู้ว่าไปขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ที่ไหน มาไวไวนะสำหรับคุณชัชชาติคือผมไปดูใบสมัครเขาไม่ใช่ใบโฆษณาเนี่ยของคุณชัชชาติเนี่ยที่เขาแจกแถวๆรถไฟฟ้านะนะฮะก็เห็นเรื่องของการแนวทางในการปฏิรูปเนี่ยเรื่องของโอกาสทางเศรษฐกิจระบบที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อะไรหลายๆอย่างเนี่ยตรงนึงที่ผมสะดุดเนี่ยคือระบบที่มีประสิทธิภาพกฎหมายครับ
2: ครับ
1: คือการทำงานทุกสิ่งทุกอย่างของกทม.เนี่ยในการให้ไหลลื่นเนี่ยคือกฎหมายหลายท่านอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรารอรถเมล์ในกรุงเทพเนี่ย นานนาน
2: ครับ
1: เออทำไมรอนานแล้วรถติดเนี
2: ่
1: ยแล้วจะไปด่ากทม.เนี่ยมันก็ไม่ใช่ฮะกทม.เนี่ยเป็นผู้ประสานนะครับ
2: ครับ
1: เป็นผู้ประสานไปยังขสมก.องค์การขนส่งมวลชน
2: ครับ
1: แห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงกระทรวงคมนาคมด้วย
2: ที่ดูแล
1: เรื่องรถตรงรถติดเนี่ยกทม.เนี่ยเป็นฝ่ายประสานเรื่องของน้ำไหลไฟสว่างเนี่ยการไฟฟ้านครหลวง
2: ครับ
1: นะฮะกทม.เนี่ยก็ต้องประสานเช่นเดียวกันคือการทำงานของกรุงเทพมหานครเนี่ยอำนาจเบ็ดเสร็จเนี่ยไม่ใช่ว่าผู้ว่าเนี่ยสั่งให้น้ำไหลไฟสว่างได้ไม่เหมือนท้องถิ่นนะครับ
2: ครับ
1: ตรงนี้เนี่ยคือผู้ว่าเนี่ยจะต้องอำนวยประโยชน์ประสานคนประสานงานแล้วก็ความร่วมมืออะไรต่างๆนะครับอันนี้คือว่าเป็นโจทย์หลักของกรุงเทพมหานครสายไฟระยงระยางอะไรแบบเนี้ยจะไปถอดสายเนี่ยก็ต้องขออนุญาตจากใครครับกสทช.ตอนนี้กทม.ทำเองไม่ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยจึงมีแนวคิดนะฮะในการผลักดันร่างพรบ.กรุงเทพปี68นะครับปรับขอบเขตอำนาจเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมืองนะครับพูดง่ายๆเพิ่มอำนาจผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยในการบริหารจัดการเมืองเนี่ยให้มันสะดวกมากยิ่งขึ้น
2: ครับ
1: ไม่ใช่ว่าต้องไปร้องขอหน่วยงานอื่นไม่ต้องไปขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นจริงอยู่อำนาจหน้าที่เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เป็นผู้ทำบริการสาธารณะ
2: ครับ
1: แต่การที่จะไปขอความร่วมมือสั่งโน่นสั่งนี่เนี่ยกับหน่วยงานอื่นเป็นเรื่องยากแม้จะมีตำแหน่งเป็นผู้ว่ากรุงเทพ
2: ครับ
1: เพราะจะโดนถามว่าคุณใช้อำนาจอะไรในการที่คุณจะไปสั่งเขาถูกไหมฮะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยที่มันมีร่างพรบ.กรุงเทพฉบับใหม่เนี่ยมีอำนาจมากยิ่งขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเมืองมีอำนาจหน้าที่ด้วยข้อกฎหมายเนี่ยมันก็จะทำให้ผู้ว่าเนี่ยมีอำนาจเด็ดเสร็จเด็ดขาดในการที่จะบริหารจัดการเมืองตามแนวนโยบายของตัวเองนะครับเดี๋ยวต้องติดตามดูคือการเป็นผู้ว่าของคุณชัชชาติในรอบนี้จะต้องเจอกับแรงเสียดทานหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์
2: ร
1: ัปชันที่ถูกขุดออกมาเรื่องของระบบอากงฮะอีกอันนึงเนี่ยก็คือปัญหาของคนกรุงเทพที่เป็นปัญหาคลาสสิกในช่วงนี้ก็คือฝนตกน้ำท่วมนะฮะน้ำรอการระบายจะเอาคำไหนก็ได
2: ้
1: นะฮะคือน้ำท่วมน้ำรอการระบายเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอุโมง
2: ค์
1: ยักษ์เป็นยังไงบ้างฮะ
2: ติดไปถึงไหนแล้ว
1: มีคนบ่นเหมือนกันบอกโอ้แถวบางนาเมื่อวานสัมภาษณ
2: ์
1: แถวบางนาเนี่ยท่ว
2: ม
1: ท่วมเป็นประจำอยากให้ไม่ท่วมบ้างแล้วแถวบ้านผมเนี่ยแถวเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเนี่ยนะฮะโอ้เมื่อก่อนเนี่ยไม่ท่วมขนาดนี้นะครับตั้งแต่มีรถไฟฟ้าแล้วก็มีการวางสายไฟฟ้าใต้ดินเนี่ย
2: ครับ
1: มันทำให้น้ำเนี่ยมันรอการระบายมากขึ้นสสในพื้นที่เนี่ยโดยพรรคประชาชนเขาก็พูดในสภาแล้ว
2: ครับ
1: คนที่รับผิดชอบเนี่ยน่าจะเป็นกรมทางหลวงไหมกรมทางหลวงชนบทไหม
2: ของนนทบุรีใช่ไหม
1: กับไฟฟ้านั่นแหละฮะก็จะต้องแก้ไขคืออันนี้คือนนทบุรีนะฮะแต่นนทบุรีกับกรุงเทพเนี่ยมันติดกันเลยนะฮะแจ้งวัฒนะเนี่ยมีแค่คลองประปาเนี่ยในการกั้น
2: ข้ามมาอีกฝั่งก็เป็นกรุงเทพแล้ว
1: ถูกต้องนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องปัญหาคลาสสิกในกรุงเทพนะฮะน้ำท่วมเนี่ยเดี๋ยวผู้ว่าชัชชาติเนี่ยมาแก้แน่นะฮะตอนโน้นเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ลาดกระบังจำได้ไหมครับ
2: ครับ
1: ครั้งนี้ก็อย่าให้เกิดขึ้นอีกนี่คือปัญหาของคนกรุงเทพอีกอันนึง
2: ครับ
1: หน้าหนาวทีไรเราเจอเรื่องอะไรฮะ
2: บอกPM 2.5
1: PM 2.5 ก็จะมาอีกเราจะต้อง work from home กันตลอดอย่างนี้เลยเหรอครับแล้วฝุ่นควันในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราจะบอกว่าอากาศปิดแล้วก็ work from home กันเราจะแก้กันแค่นั้นเองเหรอครับ
2: ครับมันก็ไม่ยั่งยืนนะ
1: มันก็ไม่ยั่งยืนเราอยากจะเห็นแนวทางที่ดีกว่านี
2: ้ครับ
1: นะครับแนวทางที่ยั่งยืนกว่านี
2: ้
1: นะฮะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ PM 2.5 สองสาเหตุนี้เกิดขึ้นจากอะไรฮะโลกร้อนเกิดปัญหาจากโลกร้อนการแก้ไขที่ต้นเหตุทำได้ยากครับคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
1: แก้โลกร้อนแก้ยังไงฮะ
2: ครับก็ยากนะมันต้องร่วมมือกันมันต้องวาง
1: มันเป็นปัญหาของโลก
2: ม
1: ันเป็นปัญหาของโลกอ่ะ
2: ครับ
1: เรารู้สึกไหมว่าหน้าฝนปีนี้เนี่ยฝนน้อยกว่าทุกปี
2: ครับ
1: และยังไม่พอฮะแล้วรู้สึกมันร้อนเหมือนหน้าร้อนเลยตอนกลางคืนนอนยังต้องเปิดแอร์เลยคุณตาพง
2: มันคือปัญหาของโลกจริงๆ
1: นี่คือโลกร้อนนะฮะแล
2: ้
1: วยุโรปเนี่ยปรากฏว่าอุณหภูมิสูงขึ้นเหมือนอยู่ในอเวจีฮะเขาบอก
2: ครับ
1: เขาบอกว่าบางพื้นที่ร้อนกว่าเมืองไทย40กว่าองศาซึ่งคนต่างประเทศเนี่ยเขาบอกไม่ชินกับตรงนี้แล้วก็มีเสียชีวิตด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ลอนดอนไม่ว่าจะเป็นที่ฝรั่งเศสแล้วโปรตุเกสสเปนฮะเขาเลยบอกว่าร้อนจัดเหมือนนรกบนดินฮะทั้งร้อนทั้งแห้งแล้วก็ไม่มีลมนะครับเขางดการกิจกรรมอะไร ทั้งหลายทั้งปวงหมดเลยครับตอนนี้คือเรื่องของโลกร้อนเนี่ยที่เริ่มคลืบคลานเข้ามาในชีวิตเราแล้วนะครับอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้ว่ากรุงเทพเนี่ยนะฮะก็คงจะต้องติดตามดูนะครับส่วนแผน100วันแรกนะฮะก็โดยสรุปแหละคุณชัชชาติก็บอกว่า100วันแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่กรุงเทพนโยบายอะไรหลายๆอย่างเนี่ยก็ต้องไปดูเรื่องของการใช้งบแล้วพอคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าการใช้งบของกรุงเทพมหานครมันมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนจ
2: ่
1: ายเงินลงไปแล้วผลที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับเนี่ยได้รับจริงอย่างที่คาดหวังเอาไว้ในโครงการหรือไม่นะครับเด
2: ี๋
1: ยวดูนะครับเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพนะครับได้คุณชัชชาติไปแล้วส
2: ่
1: วนที่พัทยาฮะ
2: ครับ
1: ผู้ที่ได้เนี่ยนอนมาเหมือนกันฮะ
2: ค
1: ุณป
2: ร
1: เมศงามพิเชษนะครับรอบที่แล้วปี65เนี่ยเขาได้40กว่าเปอร์เซ็นต
2: ์
1: นะครับ40กว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นนายกเป็นแชมป์ด้วยนะฮะป
2: ี
1: น
2: ี้
1: ก็ถือว่าเป็นแชมป์เก่าไม่แน่ใจว่ารอบนี้เนี่ยคนพัทยาเนี่ยออกมาใช้สิทธิ์สักเท่าไหร
2: ่นี่ทั้งหมดคือ 80,196 คน
1: ครับ
2: นะครับมาใช้สิทธิ์อยู่ที่ 33,178 คน
1: ยังไม่บอกเปอร์เซ็นต์ใช่มั้ยฮะ
2: ครับเปอร์เซ็นต์ในการใช้ทั้งหมดก็คือ
1: 41พัทยา
2: 41.37%
1: น้อยลง
2: ครับ
1: ฮะ
2: ไม่ถึงครึ่ง
1: ไม่ถึงครึ่งครั้งที่แล้วผมจำได้อยู่ที่ประมาณ48-49
2: ครับ
1: 48-49หรือ47เนี่ยแหละคร
2: ั้
1: งนี้ถือว่าน้อยลง
2: ครับ
1: คร
2: ับ
1: แต่ก็ทำให้ผู้สมัครคนเดิมแชมป์เก่าเนี่ยคุณปรเมศงามพิเชษไม่พลิกโผนะครับได้เป็นนายกเมืองพัทยาต่ออีก1สมัยครับ
2: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ครับช่วงหน้าติดตามกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
4: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
3: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
4: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
3: ฟังเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
0: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
0: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติ
6: แปะเจี๊ย
7: ป้ายโต๊ะ
6: สวย
7: สินน้ำใจ
6: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
7: ค่าหัวคิว
6: เงินทอน
7: ค่ารับรองและของขวัญ
6: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
7: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
6: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
8: ยางยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
9: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์
10: ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับทุกวันนี้ครับเขาบอกว่าคณะแพทยศาสตร
2: ์ครับ
1: นะครับเมื่อก่อนเราจะเห็นตามมหาวิทยาลัยรัฐเท่านั้นนะฮะ
2: มหาลัยใหญ
1: ่ๆมหาลัยเอกชนมีไม่กี่ที่อ่ะอย่างมอรังสิตมีสมัยก่อนรู้สึกจะที่เดียวด้วยนะ
2: ครับ
1: สมัยเมื่อปี2539
2: ครับ
1: นะฮะสมัยนั้นเนี่ยผมยังเรียนอยู่จำได
2: ้
1: นะฮะเดี๋ยวนี้คณะแพทยศาสตร์เนี่ยมีการเปิดเสรีกันมากยิ่งขึ้นในมหาวิทยาลัยเอกชนนะครับมากขึ้นคำถามอยู่ที่ว่าพอมีเรียนกันเยอะขนาดนี
2: ้
1: แพทยสภาเนี่ยคุมคุณภาพหมอได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็เอ๊ะทำไมดูผลิตออกมาเยอะแต่รู้สึกว่าหมอทำไมไม่พอครับ
2: ยังขาดแคลนอย
1: ู่พอไปโรงพยาบาลทีทำไมหมอเหลือน้อยอ่ะ
2: ครับ
1: หรือกระจายไปโรงพยาบาลเอกชนมากขึ้น
2: แต่เปิดคลินิกเองหรือเปล่า
1: หรือไปรับจ็อบอะไรพิเศษหรือเปล่า
2: ครับ
1: ถามมาพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาและประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบของแพทยสภาครับตอนนี้คุณหมออยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
11: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณทรงพลและคุณณัฐพลครับ
2: ครับคุณหมอครับมหาวิทยาลัยตอนนี้ครับมีการเปิดคณะแพทย์มากขึ้นนะครับทางแพทยสภามีการคุมเข้มเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
11: ในเรื่องการเปิดคณะแพทย์ของสถาบันแพทย์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นของรัฐนะครับหรือของเอกชนหรือจะแม้แต่ของต่างประเทศที่นักศึกษาเรียนไทยไปเรียนอยู่นี่นะฮะเขาต้องส่งหลักสูตรมาที่แพทยสภาเพื่อแพทยสภาได้รับรองก่อนนะครับถ้าอันไหนเนี่ยไม่ส่งมาให้แพทยสภารับรองก่อนเนี่ยก็ถือว่าท่านจะสอนไปเพื่อจะได้จบปริญญาโดยที่ไม่ต้องการมาประกอบวิชาชีพเวชกรรมอาจจะไปจบแล้วไปทำเครื่องมือแพทย์ไปให้อะไรเงี้ยแต่ไม่เกี่ยวจะไม่จัดต้องคนไข้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่จะไปรักษาคนไข้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเนี่ยจะต้องมีการรับรองก่อนซึ่งเราก็จะดูเยอะนะครับคือการเปิดคณะแพทย์เนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะต้องดูตั้งแต่หนึ่งหลักกระบวนการหลักสูตรของท่านเนี่ยที่ท่านจะเสนอมาผลิตนักเรียนจากนักเรียนเป็นนักศึกษาแล้วก็นักศึกษาแพทย์เป็นแพทย์เนี่ยเป็นกระบวนการเนี่ยสามารถจะให้ความรู้แล้วก็ทักษะต่างๆเพียงพอที่เขาจะเป็นหมอที่มีจิตใจเป็นมนุษย์แล้วก็ดูแลคนไข้ได้หรือไม่มีอาจารย์พอไหมมีทรัพยากรพอไหมมีจำนวนคนไข้ฝึกอบรมพอไหมรวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆที่จะทำเพราะฉะนั้นมันต้องมีเกณฑ์อยู่ซึ่งเกณฑ์ตอนนี้แพทยสภาเนี่ยเราใช้เกณฑ์ที่เรียกว่าเป็นนานาชาตินะครับนานาชาติคือที่เรียกว่า World Federation of Medical Education นะครับเราจะย่อว่า WFME ซึ่งจะมีข้อที่จะต้องมีแน่ๆคือ97ข้อนี่คุณต้องผ่าน97ข้อนี้ให้ได
1: ้
11: นะครับพอผ่านได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะมีข้อที่พัฒนาไปอีก10กว่าข้อ20ข้ออันนี้ไม่เป็นไรแต่ว่าคุณต้องมีข้อนี้เป็นข้อที่พื้นฐานซึ่งกำกับไว้เลยเราก็จะดูอันนี้ก่อนถ้าไม่ผ่านอันนี้มันก็จะเปิดยากนะครับแล้วก็จะไม่อนุมัติก็รอทำจนทั้งส่งข้อมูลกลับไปจนกระทั่งหลักสูตรนั้นสถาบันนั้นคณะบดีนั้นผู้อธิการบดีหรือว่าเจ้าของกิจการนั้นน่ะทันการปรับให้ได้ตามนั้นปุ๊บเราถึงจะมาที่เปิดเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีแค่29แห่งไอ้ที่ว่ากำลังจ่อคิวจะเปิดเนี่ยที่ส่งเอกสารมาก็มีไม่มากนะครับแต่นี่มันเป็นข่าวไงมันจะมีข่าวว่าทุกคณะอะไรต่างๆเปิดให้เยอะๆอันนี้ก็เลยกลายเป็นข่าวไปก็ต้องเรียนว่าเรามีการคุมเข้มในเรื่องคุณภาพในการที่จะเป็นผู้ประกอบวิชาชีพไปใช้กับผู้ป่วยครับ
1: ครับครับคุณหมอครับเรียนหมอเนี่ยเรียน6ปีฮะคือเรียนจบ6ปีแล้วเป็นหมอได้เลยหรือเปล่าครับต้องทำยังไงถึงจะเป็นหมอได้ฮะเนี่ย
11: คือเรียน6ปีเสร็จแล้วเนี่ยคือ6ปีปุ๊บนี่จะหาว่าสั้นที่สุดคือ6ปีเสร็จแล้วก็อันนี้คุณต้องผ่านขั้นตอนต่างๆที่มีการสอบตรวจสอบของเราโดยจากแพทยสภาเนี่ยเรามีศูนย์ที่เรียกว่ารับรองเกณฑ์มาตรฐานที่เราใช้คำย่อว่าสรวนะ
1: ครับ
11: เอาข้อสอบตรวจสอบนักศึกษาแพทย์คุณจบปี3คุณจบปี4อะไรอย่างนี้นะแล้วคุณจบปี6เนี่ยมีทักษะความรู้ในการดูแลคนไข้หรือการตรวจอะไรคนไข้นี่นะหรือสมรรถการต่างๆเนี่ยจะได้จริงไหมถ้าคุณต้องผ่านขั้นไอกระบวนการสอบทดสอบต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับคือนอกจากสอบในสถาบันเองนะครับเพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตแล้วเนี่ยคุณยังต้องมาสอบของแพทยสภาซึ่งตรวจสอบว่าคุณผ่านไม่ผ่านในขั้นตอนที่เราจะมีการสอบมาก่อนนี่จะมี3ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแต่เริ่มต้นเตรียมแพทย์มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การประยุกต์ใช้กับคนไข้แล้วก็สุดท้ายก็โอ้ดูคนไข้จริงๆแต่ตอนนี้ก็จะเหลือ 2ขั้นตอนนะฮะก็ยุบให้มันสั้นขึ้นอีกก่อนนึงคุณก็ต้องผ่านขั้นตอนนี้ให้ได้รวมทั้งได้ปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากสถาบันจิตแพทย์ด้วยอันเนี้ยแล้วก็ถึงจะมาได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วก็ไปทํางานต่อไปอันนี้ต้องผ่านขั้นตอนอย่างนี้ครับ
1: ครับคุณหมอครับหมอที่จบจากมหาวิทยาลัยรัฐมหาวิทยาลัยเอกชนเนี่ยตอนนี้เข้าไปทำงานโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชนมากกว่ากันฮะมีตัวเลขไหมครับ
11: จริงๆตัวเลขนี่ผมบอกตรงๆได้เลยนะเราตรวจสอบดูแล้วไม่ว่าคือส่วนมากเนี่ยจะเข้าโรงพยาบาลรัฐหมดนะครับส่วนมากที่ผมมาคือ80แล้วนี่ของรัฐเนี่ยที่มีพันธะใช้ทุนเนี่ยจะทำกับศูนย์หน้ากลุ่มนี้เนี่ยคือหลักเนี่ยจะไปอยู่โรงพยาบาลของรัฐเอกชนเนี่ยเป็นหลักเนี่ยจะมีน้อยมากไม่ถึงร้อยละสิบแต่ว่าไอ้ที่มาพาร์ทไทม์เนี่ยจะมีได้นะฉะนั้นส่วนมากหลักเนี่ยจะอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐนะครับไม่ว่าจะจบจากของสถาบันผิดแพทย์ที่เป็นเอกชนอย่างของรังสิตเองของมอสยามเองเนี่ยซึ่งเปิดมาแล้วนี่แล้วก็มีคนจบไปแล้วเนี่ยก็หลายคนก็เป็นอาจารย์อยู่ในคณะแพทย์ของโรงพยาบาลของรัฐนี่แหละครับนะฮะยิ่งผมดูตรวจสอบดูก็มีหลายคนไปอยู่เนี่ยไปอยู่ที่นเรศวรอยู่ที่อุดรต่างๆก็เป็นของรัฐทั้งนั้นเพราะฉะนั้นส่วนมากเลยต้องถือว่าร้อยละ80หรือ85ขึ้นไปเลยนี่นะครับอยู่ในโรงพยาบาลของรัฐเป็นหลักครับ
2: ครับแต่อย่างที่มีกระแสออกมาครับอย่างที่บอกว่าคณะแพทย์เนี่ยค่าใช้จ่ายในการเรียนก็สูงอยู่นะครับแล้วก็เกรงว่าจะผลิตหมอไปป้อนให้กับโรงพยาบาลเอกชนหรือว่าดึงดูดชาวต่างชาติมากกว่าที่จะมากระจายตัวในการช่วยชาวบ้านที่อยู่ชนบทเรื่องนี้ทางแพทยสภามองเรื่องนี้ยังไงบ้างครับ
11: เรามองอยู่อย่างนี้มันเป็นสองประเด็นนะไอ้เรื่องที่ดึงดูดไอ้พวกชาวต่างชาติจากตะวันออกกลางจากประเทศจีนจากอะไรต่างๆมานี่เป็นเรื่องประเด็นหนึ่งนะครับแต่เรื่องไอ้การที่จะสนับสนุนให้กับโรงพยาบาลเอกชนจริงๆก็ไม่เชิงอย่างนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็อย่างที่ทราบนะฮะส่วนมากเขาอยู่ในของรัฐแล้วก็ไปทำที่เอกชนอยู่บ้างนะครับ ส่วนที่เป็นดึงให้กับให้พวกต่างชาติมาเนี่ยก็จะเป็นเอกชนที่เป็นหลักว่าส่วนมากต่างชาติเลยก็จะเป็นต่างชาติที่ระดับอย่างเช่นตะวันออกกลางอะไรนี้นะครับจีนหรืออะไรเนี่ยที่มีเขามีสตางค์เนี่ยเขาจะมาทางโรงพยาบาลของเอกชนขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่เขามีสตางค์อยู่นะครับอันนี้จริงๆไม่รวมถึงพวกประเทศเพื่อนบ้านที่มาแล้วอาจจะใช้หลักการของแม่ของรัฐนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะจริงๆเขาไม่ได้ไปป้อนให้โรงพยาบาลของเอกชนแล้วครับป้อนให้โรงพยาบาลของรัฐนี่แหละครับเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็โรงพยาบาลของรัฐเองก็คงจะขยายเรื่องคลินิกอะไรต่างๆให้มันเพิ่มเติมมากขึ้นโรงพยาบาลของรัฐบางแห่งก็มีขยายเป็นของบิ๊กถึงเอกชนเพื่อที่จะหาเงินมาช่วยเหลือโรงพยาบาลของรัฐเพราะว่าก็ประมาณต่างกันอย่างที่ว่าเขาก็ได้ไม่หมดนะฮะก็ต้องอาศัยพึ่งตัวเองบ้างก็อาจจะได้มาจากพวกที่ต่างชาติบ้างแต่เรื่องตรงๆนะครับคนไทยเองเนี่ยนะครับยังไงเนี่ยก็มีหมอที่ดูแลให้แน่นอนนะครับไม่มีปัญหาครับ
1: ครับเขาบอกว่าปีนึงเนี่ยเราผลิตแพทย์ได้เกือบ 3,000 คนฮะแต่ปัญหาอยู่ที่ว่าหมอลาออกไปฮะอะไรคือสิ่งแรกที่รัฐบาลต้องแก้ฮะเพื่อดึงคุณหมอเหล่านี้มาอยู่ในระบบรัฐฮะ
11: ไอ้ที่ลาออกนี่นะครับมันจะมีอยู่สองระบบใหญ่ๆทั้งเขตใหญ่ๆนะครับอันที่หนึ่งคือเราออกไปเพื่อจะไปเรียนต่อเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่เป็นปกติอย่างเวลาที่ออกไปปุ๊บจบปั๊บนี่เป็นแพทย์เพื่อบุญทักษะก็อยู่โรงพยาบาลของรัฐอยู่สองสามปีแล้วเขาก็จะไปเรียนเป็นแพทย์ประจำบ้านแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญของสาขาต่างๆนี่ก็ต้องลาออกไปอยู่ดีเพื่อจะไปก้าวสู่ข้างหน้านี่เป็นปกติซึ่งก็จะเจอเยอะเพราะว่าเราผิดแพทย์ปีนึงเนี่ยประมาณ3,000นะครับแล้วแต่ว่าจะเข้าไปอยู่ในโครงการที่แพทย์ประจำบ้านปีนึงเกือบ1,700 ถึง 2,000คนเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะต้องมีการลาออกนะฮะถ้าเกิดมีรายใหม่เข้าไปชดเชยอันนี้คือปกติซึ่งเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะครับคราวนี้อีกกลุ่มนึงที่เรียกว่าเข้าไปทำงานในโรงพยาบาลของรัฐแล้วนะฮะอาจจะในพื้นที่ที่เรียกว่ากันดารเนี่ยอยู่ห่างไกลจากกรุงเทพหน่อยแล้วก็ลาออกเนี่ยอันนี้ก็เรียนตรงๆว่ามันอาจจะมีเขาอาจจะมีปัญหาหนึ่งปัญหาบางอย่างที่มันก็แก้ไม่ได้นะครับคือปัญหาอย่างครอบครัวเองนี่นะครับครอบครัวอยู่ในส่วนกลางนะครับพอเวลามีลูกแต่งงานกับแฟนชอบแฟนอยู่ส่วนกลางลูกอยู่ส่วนกลางอะไรเงี้ยมันจะต้องอาจต้องหาวิธีการขยับไปขยับมาเพื่อที่จะให้มันได้อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เรียกว่าเรียกยากแต่อันนึงที่เรียกว่าพยายามที่จะแก้ไขได้ซึ่งสามารถจะแก้ไขได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่เต็มที่นะก็คือเรื่องการให้สวัสดิการหรือให้เรื่องเข้าเวียนยาต่างๆมากขึ้นต้องยอมรับว่าก็ประมาณมันมีจำกัดฮะแล้วก็โรงพยาบาลต่างๆเนี่ยตอนนี้ก็ต้องเลี้ยงตัวเองด้วยเงินบริจาคบ้างนะฮะถึงเงินปกติที่ได้จากสปสช.อะไรต่างๆก็จะได้ไม่มากนะครับนะครับเห็นว่าเงินบำรุงของโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยติดลบซะเยอะไอ้ที่มีเหลืออยู่บ้างเนี่ยนี่ก็ส่วนมากเขาอาจจะไม่ได้จากอื่นด้วยอันต้องมาแสพวกนี้นะครับที่เสริมสร้างสวัสดิการอย่างบางคนเนี่ยโอ้แต่ตัวอยู่ที่กันดารนะอยู่ที่บึงกาฬศรีสะเกษอยู่ไกลๆนี่เขาก็รู้สึกว่าเขาต้องทำงานหนักนะฮะแล้วก็จำนวนแพทย์ที่อยู่ตรงนั้นก็มีไม่มากนัก ก็ต้องหาวิธีการซึ่งตอนนี้ทางแพทยสภาเองแล้วก็ทางปลัดเองนะครับทางที่ปลัดนี่คือกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจะเป็นเจ้าใหญ่มากทางนี
1: ้
11: ก็ดูแลกันอยู่นะครับแล้วก็พยายามเพิ่มอยู่ก็ช่วยกันอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นตอนนี้ปลัดเองนะท่านปลัดสมเลิศตอนนี้เองก็มาประกาศเลยนะครับว่าอยู่ที่ตรงการด้านตรงนู้นน่ะค่าอยู่เวรก็เพิ่มได้ประมาณเท่าอาจจะเป็นเท่าครึ่งหรืออะไรต่างเขามีงบสวัสดิการเพิ่มตรงนี้ให้แต่ไม่ใช่ว่าเยอะมากเป็น10เท่าอะไรอย่างที่ท่านอาจจะคิดว่าโอ้โหแม่ก็ต้องมีอย่างนี้ผมจะยัดลำบาก
1: คุณหมอครับค่าเวรนี่ประมาณเท่าไหร่ฮะ
11: โอ้ก็มีแกว่งเยอะฮะแกว่งเยอะชั่วโมงแล้วอาจารย์โอ้ถ้ากับถูกของราชการนี่คือของหมอเนี่ยทำไมทำมามันก็ของคนของ
1: ราชการ
11: ระบบใช้ระบบราชการเนี่ยก็เท่ากันฮะคือเป็นหมอหรือเป็นคนงานเนี่ยก็ได้เท่ากันอย่างเงี้ยเพิ่มไปยิ่งหน่อยมันก็ดูสึกว่าไม่เคยคุ้มค่าอย่างเช่นเอกชนเขาให้เลยเอาคุณต้องดูแลอย่างดีเลยนะเอาไปเลย3,000 อย่างเงี้ยแต่ว่าของรัฐเนี่ยคุณอาจจะ800อะไรเงี้ยเข้ากับสูงกว่าเจ้าหน้าที่หน่อยสัก500ไอ้เขาได้500ไอ้เงี้ยมันก็เลยอย่างเงี้ยหลายต่อหลายอย่างมันมีอย่างนี้อยู่เพราะนั้นเขาก็พยายามที่จะช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการเรื่องการคงอยู่และอีกอย่างนึงคืออัตรากำลังของการเป็นแพทย์ที่อยู่ในต่างจังหวัดบางทีเขาอยากเป็นข้าราชการแต่ไม่มีอัตราให้เขานะฮะให้ไม่พอคือเนื่องจากว่าเราไม่สามารถจะเพิ่มอัตราข้าราชการได้เพราะว่ามันมีก็ประมาณเท่านี้อะไรเงี้ยเขาก็ต้องรู้สึกว่าเอ๊ะเขาก็ไม่ได้สวัสดิการตรงนั้นตรงราชการได้ไม่ดีพอเป็นข้าราชการมันมีสวัสดิการช่วยได้อีกเยอะอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็ต้องไปค่อยๆแก้กันนะครับ เรื่องอย่างอื่นเล็กน้อยเนี่ยเช่นบางทีตรงนี้อากาศร้อนไปหน่อยนึงตรงนี้คุณหมอพูดจาก็ไม่ดีพวกนี้เป็นน้อยเป็นเล็กๆซึ่งมีการแก้ไขเรียบร้อยแล้วก็มีการประชุมกันระหว่างทางเรากับทางปลัดและต่างๆเนี่ยใน 2-3 เดือนที่ผ่านมามีการคุยกันเรื่องนี้มากในที่ประชุมแพทยสภานะครับแล้วก็โปรเจกต์ต่างๆรวมทั้งที่เรียกว่าหมอรุ่นหนุ่มๆเองประสบการณ์ไม่มากทางราชวิทยาลัยต่างๆทางคณะแพทย์นี่ก็จะส่งอาจารย์ออกไปอยู่ที่นั่นจะเป็น2สัปดาห์แหละไปช่วยดูแลน้องๆที่เรียกว่าประสบการณ์ไม่พอหรือว่าจะสร้างเสริมเกียรติขึ้นด้วยก็มีการสร้างกันอยู่ตอนเนี้ยผมเท่าที่ผมรู้เนี่ยประกาศเมื่อประชุมที่ผ่านมาเนี่ยทางศิริราชทางภาควิชายุรศาสตร์เองบอกว่าจะไปช่วยดูอายุรศาสตร์ที่บึงกาฬนะหมอมีน้อยอยู่เดี๋ยวส่งอาจารย์ไปช่วยดูส่งใครประจำบ้านไปช่วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็จะมีการส่งไปดูในพื้นที่ที่เรียกว่าขาดแคลนคุณหมอทั้งหลายเนี่ยทางราชวิทยาลัยทางคณะแพทย์ก็จะช่วยส่งอาจารย์ออกไปให้
1: ครับเท่ากับว่าเราพยายามที่จะผลิตแพทย์ที่มีคุณภาพนะครับตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับอันนี้ก็เป็นกำลังใจฮะให้คุณหมอทุกท่านนะครับวันนี้ทางรายการครับขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
11: ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลารัศมีกรรมการแพทยสภาและประธานวิชาการฝ่ายฝึกอบรมและสอบของแพทยสภานะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสถานการณ์เนี่ยคุณหมอในประเทศไทยของเราน ะครับเพราะว่าพอเดินไปคณะต่างๆเนี่ยในมหาวิทยาลัยเนี่ยเริ่มที่จะมีการเปิดคณะแพทยศาสตร์แล้วนะครับ
2: ครับ
1: มหาวิทยาลัยเอกชนหลายแห่งเนี่ยคุณเห็นแล้วว่าโพสต์โปรโมทด้วยนะฮะ
2: ครับ
1: โฆษณาด้วยบอกว่าเรียนจบแล้วไปประกอบวิชาชีพอะไรได้เลย
2: ครับ
1: แต่สุดท้ายก็ต้องมาผ่านแพทยสภาก
2: ็
1: คือต้องมีการสอบอีกครั้งนึง
2: ว่า
1: ค
2: ุ
1: ณมีว่าคุณมีคุณภาพเนี่ยจริงหรือเปล่านะฮะก็คือเหมือนจบมาแล้วเนี่ยมันมีเครื่องกรองน้ำ
2: เ
1: ครื่องกรองน้ำก็คือแพทยสภานั่นแหละเขาจะต้องกลั่นกรองว่าเฮ้ยคุณเนี่ยคุณสมบัติเนี่ยได้จริงหรือไม่ความรู้ความสามารถและอะไรต่างๆนะครับเพราะคนก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าเฮ้ยหมอจบมาเนี่ยโรงพยาบาลที่มาอะไรอื่นๆเนี่ยที่ไม่ใช่ของรัฐเนี่ยมีคุณภาพหรือไม่คุณหมอก็บอกว่ามีการสอบเพื่อรับรองตรงนี้อยู่แล้วไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดคือหมอลาออกกันเยอะนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกระทรวงสาธารณสุขโดยท่านปลัดเนี่ยก็พยายามที่จะเพิ่มเรื่องของสวัสดิการเพิ่มเรื่องของอัตรากำลังเนี่ยเพื่อที่จะดูแลตรงนี้นะครับ
2: ครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงในเรื่องของดราม่าของกระทรวงมหาดไทยกันบ้างนะครับหลากหลายสนามนะหลายสนาม
1: มาช่วงนี้แหมตำบลกระทรวงอีกแล้วนะฮะ
2: มหาดไทยนะตั้ง
1: มหาดไทยนะฮะ
2: ภูเก็ตยาวๆมาจนถึงการสอบเลยนะ
1: เกี่ยวอะไรกับท่านนายกไหมนะเพราะท่านนายกเป็นรัฐมนตรีไห
2: ม
1: ไม่แน่ใจเหมือนกันก็คือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีเรื่องทุจริตท้องถิ่นนะครับที่คนเขาก็บอกว่าอ๋อมันอาจจะมีมานานแล้วแต่เพิ่งถูกจับได
2: ้
1: อ
2: ัน
1: นี้เขาก็กล่าวหามาอย่างนี้นะ
2: ครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับน
1: ั่
2: นก็คือการสอบเมื่อช่วงวันเสาร์ที่ผ่านมา
1: คร
2: ับกับทางในส่วนของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็มีการสอบบรรจุข้าราชการนะครับที่แถวๆมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
1: ครับ
2: ก็คืออยู่ใกล้กับในส่วนของสำนักงานปภ.ตรงนั้นเลยนะครับแล้วก็แนวอย่างที่ว่านะครับก็มีการไปตรวจพื้นที่นะครับของทางท่านอธิบดีปภ.นะครับท่านธีรพัฒน์คชมา ตินะครับก็หลังจากไปตรวจสนามสอบ
1: ครับ
2: ในการสอบครั้งนี้เนี่ยก็เป็นว่าไปเจอคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้ชายท่านหนึ่งนะครับซึ่งก็มาสอบปกตินี่แหละนะครับมีใบหน้าแล้วก็ดูสูงวัยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการสอบของบุคคลกลุ่มนี้ที่เป็นผู้ชายท่านเนี้ยอายุแค่ประมาณ20กว่าๆเองนะ
1: ครับ
2: นะครับแต่ว่าพอไปเจอเนี่ยก็คือมีคนมาสวมสิทธิ์ในการสอบแทนนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอายุ50กว่าแล้วนะครับอย่างที่บอกตรงนี้ก็คือหลายๆคนก็เริ่มว่าทำไมสงสัยว่าหน้าตาไม่เหมือนกันนะนะครับท่านอธิบดีปภ.ก็มีการไปตรวจสอบเองนะครับบอกว่าเขาอ้างมาบุคคลคนนี้เขาอ้างว่าไปทำคีโมมานะครับทำให้หน้าตาเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็ไม่อาจสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้คือเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ว่าไปตรวจสอบลายนิ้วมือในการสอบ
1: ครับ
2: ไม่ตรงกันนะครับมีตรงนี้เนี่ยที่มากังวลว่าจะมีคนมาเป็นบุคคลที่มาสอบแทนแล้วก็พอไปเจอจริงๆนะครับก็คือเป็นไปอย่างที่คาดไว้นะครับล่าสุดเนี่ยทางท่านอธิบดีปภ.แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะครับก็จับตัวหนุ่มคนนี้นี่แหละนะครับไปแจ้งความ
1: ไม่หนุ่มคนนี้ใช่ไหมห้าสิบกว่าแต่ไม่หนุ่มนะ
2: นะครับผู้ชายท่านนี
1: ้ผู้ชายท่านนี้
2: ไปแจ้งความที่สน.สามเสนนะครับดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: อย่างเขามีลายนิ้วมือก่อนจะสอบเลยเหรอเดี๋ยวนี
2: ้ก็มีสแกนหมายถึงว่าถ้าสมัยก่อนนะครับก็คือจะมีการถ้าบางหน่วยงานบางหน่วยงานก็คือจะมีกระดาษเขาเรียกว่าเป็นน้ำมันหมึก
1: หมึกดำๆ
2: ใช่
1: นะฮะแปะโป้งลงไป
2: ใช่น่าจะมีการตรวจสอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนนี้เนี่ยท่านอธิบดีปภ.เองก็ตอนนี้เนี่ยมีอย่างที่บอกปัจจุบันได้มีการยกระดับการสอบแล้วนะครับโดยกำหนดให้ผู้เข้าสอบเนี่ยจะต้องสวมสีเสื้อยืดสีขาวของทางกรมนะครับแล้วก็ในส่วนของกางเกงวอร์มรองเท้าแตะแล้วก็ให้นำสัมภาระออกจากตัวทั้งหมดเพื่อว่าเป็นการป้องกันการส่งสัญญาณในการทุจริตนะครับก็อย่างที่บอกคือเพื่อความโปร่งใสในการสอบในครั้งนี้นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเคยตรวจสอบพบว่ามีการจับกุมได้หลายครั้งเรื่องนี้เนี่ยคือผมเคยไปสอบของทางหน่วยงานหนึ่ง
1: ตำรวจไหม
2: ใช่
1: ตำรวจเนี่ยเข้ม
2: ประมาณนี้เลย
1: ก็ห้ามแล้วก็ไอ้แขนเสื้อเนี่ยต้องถกมาถึงไหน
2: นี่
1: แขนเสื้อ
2: คือใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ย
1: ถกมาถึงข้อศอก
2: ไม่ใส่เสื้อห้ามใส่เสื้อเชิ้ตแล้วนะครับ
1: ห้ามใส่เสื้อเชิ้ต
2: ต้องเป็นเสื้อยืดเท่านั้น
1: คืออีกนิดเดียวเดี๋ยวขอโทษนะ
2: ครับ
1: จะต้องให้แก้ผ้าเข้าสอบแล้ว
2: แต่ต้องเป็นกางเกงขาสั้นด้วยนะถ้าเป็นตำรวจ
1: ตำรวจนี่เขาระเบียบเยอะมากตอนนั้นน่ะผมก็ได้ยินมาเหมือนกันหลายปีแล้วนะเขาบอกว่าโอ้โหเข้มมากอะไรเนี่ยห้ามเอาเข้านาฬิกาเลยโอ้โหเสื้อผ้ากางเกงนี่คือต้องเป็นตามนี
2: ้ครับอย่างลบก็ห้ามเอาเข้าเองนะมีให
1: ้สรุปเนี่ยเอาอะไรเข้าไปได้บ้างเนี่ยนอกจากตัวเนี่ย
2: คร
1: ับ คือแต่ว่าคือคนสอบเขาแซวนะเขาบอกว่าโอ้อีกนิดเดียวเนี่ยแก้ผ้าเขาสอบไปแล้วอันนี้เขาแซวกันนะก็เลยบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวนี้เวลาการสอบเนี่ยคนมันจะทุจริตนะ
2: ครับ
1: ต่อให้ทำโปร่งใสแค่ไหนนะ
2: ครับ
1: แต่งตัวอะไรเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเข้าไปอะไรยังไงนะ
2: แต่ถ้าได้หมด
1: ปลายทางเนี่ยเป็นอย่างที่เขาจับได้เนี่ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมันก็ไม่มีประโยชน์ไหม
2: ครับ
1: เนาะ
2: ก็อย่างที่บอกก็จะต้องมีการไปตรวจสอบว่ากระบวนการเนี่ยเป็นยังไงเป็นขบวนการไหมหรือว่าทำแค่เพียงคนเดียวนะครับก็จะพยายามหาทุกช่องทางในการอุดช่องโหว่นะครับให้เกิดการที่พอมีสังคมจับตาเนี่ยทางมหาไทยก็ต้องเรียกว่าทำการที่รัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับในส่วนของปลัดกระทรวงมหาไทยเองก็มีการบอกมานะครับว่าในส่วนนี้ก็จะต้องดูแลแล้วก็ควบคุมกันต่อไปนะเพื่อให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ปล่อยให้ใครต้องมาลอยนวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ความรู้ใหม่นะเดี๋ยวนี้เขาอะไรนะพิมพ์ลายนิ้วมือก่อนเขาสอบเหรอ
2: มันตรวจสอบจากลายนิ้วมือนะครั้งนี้นะครับเป็นแหล่งอ้างอิงนะครับ
1: เออ
2: เราไม่สอบนานแล้วคุณสมพล
1: ไม่ได้สอบนานแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งทราบโอ้โหมีการตรวจสอบลายนิ้วมือก่อนเข้าสอบ
2: ครับ
1: โอ้โหแสดงว่าต้องสแกนประวัติอาชญากรรมก่อนไหมก่อนเข้าสอบเนี่ยก็ยังต้องสอบรับราชการ
2: ใช่ต้องได้ก่อน
1: ใช่นะอ่ะมาดูปลัดมหาไทยนะฮะเมื่อวานนี้โอ้ออกมาชี้แจงโอ้ย1ชั่วโมงเลยแล้วก็ผู้สื่อข่าวก็ซักถามจนหมดประเด็นน่ะ
2: ครับ
1: นะฮะคือต้องเคลียร์ก่อนมีข่าวมีคลิปและมีข่าวคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของภรรยาของท่านปลัดอันสิทธิ์นะฮะไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่น
2: ครับ
1: พอมีคลิปนี้ออกมาเนี่ยแล้วก็มีออนไลน์เนี่ยเพจดังนะฮะเอาไปลง
2: ครับ
1: เอาไปปั่นท่านปลัดเนี่ยก็รอช้าไม่ได้ เมื่อวานก็รีบออกมาแถลงเลยฮะคุณอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยฮะแถลงข่าวด่วนนะครับหลังจากมีความพยายามในการปั่นกระแสบอกภรรยาเป็นหลานผู้ใหญ่ในบ้านเมืองมีเอี่ยวทุจริตท้องถิ่นไม่จบไม่สิ้นนะครับก็ท่านทำยังไงฮะก็มีการแจงประวัติภรรยานะครับว่าเป็นอะไรยังไงระบุว่าตลอดชีวิตตนและภรรยาทำงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ไม่เคยมีอะไรที่ไม่ถูกต้องหรือมีเรื่องที่ไม่ถูกต้องในตัวขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานภรรยาของตนทำงานในบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของไทยแต่ต้องมาช่วยดูแลงานลาออกจากราชการเมื่อครั้งตนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจากข้อมูลที่เปิดเผยมีความเชื่อมโยงเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองถือเป็นการเท็จทั้งสิ้น บอกว่าเท็จทั้งสิ้นผู้ที่ทำผิดนะฮะกล่าวโทษถือว่าจงใจปฏิเสธและต้องรับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันแน่นอนอันนี้ท่านพูดถึงกฎแห่งกรรมนะ
2: ครับ
1: ไม่ได้พูดถึงกฎหมายนะฮะ
2: ไม่พูดถึงกฎหมาย
1: ท่านประหลัดบอกว่าคนที่ทำเนี่ยนะจะต้องได้รับผลชั่วนั้นภายใน 3-7 วันแน่นอนอันนี้ผลกรรมนะฮะตนจะบังคับใช้กฎหมายทุกกรณีเพื่อความชอบธรรมป่านนี้คงไปสืบแล้วล
2: ่
1: ะว่าใครเป็นคนทำนะฮะท่านบอกว่าภรรยาของตนเนี่ยไม่รู้เรื่องอะไรเลยและรู้สึกไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตนก็บอกว่าการเป็นภรรยาประหลัดกระทรวงมหาดไทยมันไม่ง่ายก็ให้กำลังใจภรรยาว่านี่แหละคือการเป็นภรรยาของปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมย้ำว่าคนเหล่านี้ทำร้ายตนไม่ได้จึงมาทำร้ายคนใกล้ตัวข้าราชการรู้จักตนและภรรยาดีนะฮะอันนี้ท่านปลัดก็ว่าอย่างนั้น
2: ก็คือเบื้องต้นก็คือปฏิเสธ
1: ดูเดือดนะฮะคือถ้าต่อว่าท่านอาจจะไม่โกรธนะ
2: ครับ
1: พอไปที่ภรรยาเนี่ยโอ้โหแตะไม่ได้นะคือเรื่องพวกนี้นะ
2: ครับ
1: คุณไปแตะไม่ได้นะ
2: ครับ
1: คือมันเป็นคือถ้ามันไม่ใช่เรื่องจริง
2: มันเป็นคนในครอบครัว
1: คือถ้ามันเป็นเรื่องจริงมันก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดมันไม่ใช่เรื่องจริงแล้วถูกกล่าวหาเนี่ยมันก็ทุกข์มันก็ร้อนนะ
2: ก็ดิสเครดิตกันไป
1: เดี๋ยวนี้คือเรื่องของคลิปเสียงคุณณัฐพงศ์สมัยก่อนเนี่ยผมเชื่อนะว่าคลิปเสียงอะไรพวกนี้เนี่ยมันคือหลักฐานที่สามารถนำไปสู่ความเป็นจริงได
2: ้
1: แต่โลกทุกวันนี้เนี่ย AI มันเข้ามาเยอะเราสามารถสร้างคลิปเสียงเนี่ยให้เหมือนกับสิ่งที่เราอยากจะให้เขาเป็นได
2: ้
1: เหมือนผมสร้างคลิปเสียงคุณณัฐพงศ์ให้พูดนี่เนี่ย
2: ทำได
1: ้มันก็ทำได
2: ้ครับ
1: นะฮะคือเดี๋ยวนี้ต้องฟังหูไว้หูก็คือว่าเดี๋ยวนี้คลิปเสียงเนี่ยมันออกมาเยอะคุณสังเกตไหมครับ
2: ครับ
1: หลังๆเนี่ย 4-5 ปีเนี่ยจะมีคลิปเสียงคลิปลงคลิปลับอะไรออกมาเยอะเหลือเกิน
2: ครับ
1: ไม่รู้เพราะอะไรนะฮะและสิ่งที่น่าจะตั้งข้อสังเกตอันนี้ผมคิดเองนะฮะ
2: ครับ
1: คือถ้ามีคลิปเสียงของภรรยาท่านปลัดจริงทำไมถึงต้องออกมาตรงเนี้ยทำไมถึงออกมาตอนนี้
2: ทำไมไม่ออกมาตั้งแต่ก่อนที่จะเป็นกระแสก็ทำได้นะตอนนั้น
1: ซึ่งคลิปนี้เนี่ยมันถ้าสมมติมันเป็นของจริงนะ
2: ครับ
1: มันก็คือต้องมีก่อนหน้านี
2: ้
1: มันคือก่อนหน้านี้แล้วทำไมไม่ออกมาก่อนหน้านี
2: ้ครับ
1: มาออกมาตอนนี้พอดีแล้วคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่สร้างขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้ตั้งข้อสังเกตผมไม่ได้เข้าข้างท่านนะ
2: ครับ
1: แต่ผมพยายามที่จะตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มันมีAI เนี่ยที่จะสามารถเนี่ยปลอมคลิปเสียงเราเนี่ยได้ด้วยข้อความอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นการระมัดระวังในเรื่องของการเสพข่าวเนี่ยถือว่าสำคัญ
2: ถือ
1: ว่าสำคัญเพราะบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นก็ได้ฮะ
2: ครับส่วนวันนี้นะครับมีการประชุมนะครับ มีการเรียกว่าเป็นการแถลงงบประมาณนะคร
1: ับ
2: ประชุมแถลงงบประมาณนะครับซึ่งอย่างที่บอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีนะครับตอนนี้มีการไปถวายงานเป็นรัฐมนตรีเกียรติยศที่ฝรั่งนะครับก็มีการมอบหมายให้ทางท่านรองนายกอินิตินะครับนำเสนอร่างพรบงบประมาณปีก็กำลังเรื่องของการประชุมดูนะ
1: ครับ
2: ซึ่งเรื่องนี้ครับคุณรัชดาธนาดีเรกโฆษกรัฐมนตรีนะครับการเปิดเผยว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราชโยบายขอไปครับพระบรมราชโยบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณเป็นทางการนะครับตั้งแต่วันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันที่2กรกฎาคมตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอล มาครงนะครับในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์นะครับซึ่งคุณรัชดานะครับบอกว่าท่านนายกเนี่ยก็มีการมอบหมายนะครับให้ทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่1รับหลักการนะครับแล้วก็ขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของทางสสให้กระจ่างนะครับแล้วก็ชี้แจงกับประชาชนให้ได้ทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและก็เป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณและก็ภารกิจต่างๆอย่างชัดเจนนะครับซึ่งอย่างที่บอกนะครับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณวาระที่ก็คือจะมีการจัดขึ้นตั้งแต่จนถึงวันที่1กรกฎาคมรวม3วันด้วยกันนะครับงบประมาณรายจ่ายเนี่ยรวมกว่า 3.78 ล้านล้านบาทนะครับครอบคลุม3เป้าหมายหลักแล้วก็ในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของภูมิคุ้มกันประเทศแล้วก็การลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ๆและก็คุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการประชุมครม.ที่จะจัดขึ้นในวันที่30มิถุนายนนะครับก็จะให้มอบหมายให้คุณพิพัฒน์ราชกิจประการท่านรองนายกอีก1ท่านเนี่ยเป็นผู้ดูแลในเรื่องนี้ซึ่งจะมีการประชุมที่รัฐสภานั่นเองครับ
1: นายกไม่อยู่หรอ
2: ครับ
1: ไม่เงาหรอครับแหมแกแหมอุตส่าห์นี่เขาจะประชุมงบประมาณปี70นะฮะ
2: ครับ
1: คือฝ่ายค้านเตรียมถล่มรัฐบาลนะฮะวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเรื่องไทย AI Passport นะฮะหรือ THAI Passport เจ้ากระทรวงคือคุณชัยชนกชิดชอบนะฮะรัฐมนตรี DE นะครับเป็นการเป็นโครงการเนี่ยนะฮะที่ในการยกระดับทักษะดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยนะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นตำบลกระสุนตกละครับดึงดูดการตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากสังคมและฝ่ายค้านนะฮะคนที่โดนเต็มๆนะฮะก็แน่นอนคุณชัยชนกชิดชอบนะครับและอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะนอกจากไทย AI Passport แต่ว่าคือคนก็มองว่าเฮ้ยล็อกสเปคหรือเปล่า
2: ครับ
1: คุณชัยชนกต้องออกมาตอบอย่างชัดเจนในเรื่องของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างนะครับจะถอยไม่ได้นะครับต้องเดินหน้าสู้นะครับคำถามคือว่าคุณชัยชนกแล้วก็ทีมงานเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้วันพรุ่งนี้และมะรืนนี้จะเป็นเวทีที่คุณชัยชนกเนี่ยจะแสดงพลังว่าคุณชัยชนกในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีดีอีเนี่ยจะสามารถตอบคำถามนี้เนี่ยได้ดีมากน้อยแค่ไหนถ้าตอบได้ดีตอบได้เด่นเนี่ยนะฮะก
2: ็
1: จะถือว่ากลายเป็นดาวสภาได้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดโดนเขาโหถล่มมากๆเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเหมือนกันนะครับก็บอกได้เลยฮะตอนนี้ค่ายน้ำเงินเนี่ยโอ้ก็เหมือนโดนน่วมอยู่เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของศึกอภิปรายงบปี70นะฮะวันนี้พรุ่งนี้แล้วก็มะรืนนี้ครับ
2: ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์นะครับพวกเรา2คนและทีมงานลาไปก่อนครับผมณัฐพงศ์สารบุตรครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์

0: ารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาข้าพระพุทธเจ้าคณะบริหารราชการเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
7: ้การวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
6: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
8: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนนาฏขวัญแสนสุ

0: รายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
2: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ไม่ร
1: อกราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
4: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
5: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
6: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
7: การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
8: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
9: กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569 13นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารปฏิบัติธรรมชั้น1วัดหงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้ซึ่งขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่086-341-2187ในวันเวลาราชการ
10: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
11: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: คุณกำลังฟังสทช.ชลบุรี FM 99.75 MHz

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรวงศ์สถิตย์พรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยเราจะคุยกับแพทย์หญิงกิตติยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค
2: ่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณหมอคะวันนี้เจอกันคุยกันอีกเรื่องนึงที่บอกว่าใกล้ตัวมาก
2: ค่ะ
1: คือเรื่องของการแพ้ยา
2: ค่ะ
1: มันอันตรายถึงขั้นแบบชีวิตเราเลยได้เหมือนกัน
2: ได
1: ้บางคนอาจจะรู้ตัวว่าตัวเองแพ้ยาอะไรบางคนอาจจะไม่เคยรู้เลยบางคนอาจจะไม่เคยแพ้ยาแล้วอยู่วันนึงอาจจะแพ้ก็เป็นไปได้ใช่ไหมคะ
2: เป็นไปได้ยาที่เคยทานแล้วนั่นแหละ
1: ค่ะ
2: ก็อาจจะแพ้ตัวนั้นได
1: ้ไม่ว่าจะฉีดหรือจะกินก็เป็นได้ทั้งนั้น
2: ใช
1: ่ทีนี้การแพ้ยาก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะอันนี้มันเป็นผลจากข้างเคียงหรือเปล่าหรือว่ามันแพ้จริงๆอะไรเงี้ยค่ะคุณหมอถ้าอย่างแบบการแพ้ยาจริงๆมันคืออะไร
2: เอาเรื่องการแพ้ยาก่อนนะการแพ้ยาคืออะไรการแพ้ยาเนี่ยเป็นเกิดจากปฏิกิริยาของร่างกายนะที่ตอบสนองต่อยาที่ได้รับเข้าสู่ร่างกาย
1: ค่ะ
2: ว่าร่างกายเรามองว่ายาที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมนะอาการที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากปฏิกิริยาทางภูมิคุ้มกันของร่างกาย
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะอาจจะเป็นอาการที่ไม่รุนแรงหรือว่าอาจจะรุนแรงจนเสียชีวิตได้อาการไม่รุนแรงก็อาจจะพบแค่ผื่นคันตามร่างกายเล็กน้อยนะเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันเพิ่งถูกกระตุ้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ว่าสิ่งที่อันตรายมากกว่าก็คือการแพ้ยาตัวเดิมซ้ำเนี่ยระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยพร้อมที่จะโจมตียาที่เราเคยรับประทานเข้าไปอยู่แล้วที่เคยแพ้อยู่แล้วเมื่อได้รับยาซ้ำเนี่ยจะเกิดอาการแพ้เฉียบพลันแล้วก็มีความรุนแรงมาก
1: ค่ะ
2: อาจจะทำให้เกิดอันตรายถึงชีวิตอย่างเช่นเราเห็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หรือจาก Facebook อะไรพวกนี้แต่ว่าก็ไม่ได้บ่อยมากนักนะคะเช่นปวดฟันนะปวดฟันฟันคุดไปซื้อยามาทานเอง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นะเช่นพวกไอบูโพรเฟนหรืออะไรอย่างนี้แพ้จนมีอาการผิวหนังไหม้ลอกทั้งตัวเลยนะ
1: oh.
2: ไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่ผื่นเล็กๆน้อยๆจนต้องนอน ICU นะคะ oh. ว่าผิวหนังลอกทั่วตัวเสร็จอาจจะมีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อนเนี่ยอันนี้อันตรายมากอาการแพ้ยาเนี่ยอาจจะเกิดจากการรับประทานยาในช่วง7-21วันก็ได
1: ้
2: นะคะนอกจากเคยได้รับยาตัวนั้นมาก่อนเนี่ยอาจจะเกิดอาการด้วยรวดเร็วใน24-48ชั่วโมงหลังทานยาก็ได
1: ้
2: ค่ะ
1: คือเรียกว่าต่อให้เราจะกินยาไปแล้ว
2: ค่ะ
1: ช่วงระยะเวลาก่อนหน้าที่จะครึ่งชั่วโมงหรืออะไรอาจจะไม่ได้มีอาการจนเราบางทีไม่ได้สังเกตตัวเอง
2: ใช่
1: ไม่คิดว่าจะแพ้ยา
2: จะเกิดจากการแพ้ยาไอ้อาการอะไรที่เกิดทีนี้น้องลิงไปโรงพยาบาลเนี่ยก็จะตั้งแต่จุดลงทะเบียนทำบัตรเลยก็จะถามมีประวัติแพ้ยาหรือเปล่าคะนะพอมาเจอคุณหมอในห้องตรวจอีกมีประวัติแพ้ยาหรือเปล่าคะ
1: ถามซ้ำอีกที
2: มาถึงห้องยาถามอีกแล้วถาม3ครั้ง4ครั้งน้องรีก็อย่าไปงุนงิดนะคะเพราะว่าประวัติเรื่องแพ้ยาเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะคะก็อย่ารำคาญในจุดนี
1: ้แต่ว่าบางทีพอถามเนี้ย
2: ค่ะ
1: ความที่ไม่เคยแพ้ยา
2: ใช่
1: เราก็จะรู้สึกว่าแบบเอ๊ะเราก็กลัวว่าหลังจากเนี้ยจะแพ้ไหมเราก็ไม่รู้ไงแต่เบื้องต้นน่ะไม่แพ้ยาแหละ
2: เบื้องต้นก็คือตอบเบื้องต้นว่าประวัติเราเนี่ยยังไม่เคยแพ้ยาอะไรก็ไม่เคยแพ้ยาก็บอกคุณหมอไปแบบนั้น
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญได้ยาตัวนี้มาปุ๊บกินไปแพ้ยาในวันนึงขึ้นมา
2: ค่ะ
1: จากที่ไม่เคยแพ้มาก่อนครั้งหน้ามาหาคุณหมอ
2: ก็ต้อง
1: บอก
2: เราก็ต้องบอก
1: ว่าแพ้ยาอะไร
2: ใช่เดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไป
1: วันนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าชื่อยงชื่อยาเนี่ยจำยากนะบางที
2: ใช่
1: ใช่ค่ะทีนี้เราจะรู้ได้ไงคะประเภทของยาเราต้องแบบ
2: เดี๋ยวเมื่อกี้น้องนีถามหมอยังไม่ได้ตอบว่า อาการแพ้ยากับผลข้างเคียงของยามันเหมือนกันหรือเปล่าเออท่านผู้ฟังว่าไงแพ้ยากับผลข้างเคียงของยาเนี่ย
1: ค่ะ
2: มันเหมือนกันไหมไม่เหมือนนะคะผลข้างเคียงของยาเนี่ยคือผลจากการออกฤทธิ์ของยาที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรักษานะคุณผู้ฟังงงละ เป็นปฏิกิริยาที่อาจคาดการได้ว่าเกิดจากกลไกการออกฤทธิ์ของยานะคะซึ่งอาจจะเกิดได้ในหลายๆคนเลยเอาอย่างเช่นนะยกตัวอย่างง่ายๆนะเช่นทานยาแก้ปวดหรือยาแก้อักเสบยาแก้ปวดข้ออย่างเงี้ยมีฤทธิ์ไปกัดกระเพาะก็คือมีอาการปวดท้องถ้าไม่บอกคุณหมอจ่ายยาไปเรื่อยเราทานยาไปเรื่อยก็อาจจะมีแผลในกระเพาะอันนี้ไม่เรียกแพ้ยาเห็นไหมมันเป็นผลข้างเคียงของยานะคะอย่างยาลดน้ำมูกเองอ่ะทานไปเพื่อลดน้ำมูกใช่ไหมผลข้างเคียงคือทำให้ง่วงนอน เช่นแต่ตัวอย่างนอกจากนี้ยาลดความดันโลหิตบางตัวในกลุ่มบางกลุ่มทานเพื่อลดความดันแต่ปรากฏมีอาการไอเชื่อไหมมันเกี่ยวกันไหมเนี่ย
3: ดูมันคน
2: คนละเรื่องใช่ไหม
3: ถาม
2: เนี่ย
3: ใช่
2: ยาลดความดันบางตัวทำให้มีอาการไอแห้งๆอันนี้คุณหมอคือถ้าคุณหมอรู้คุณหมออาจจะถามว่าอาจจะยาไปแล้วสัก2อาทิตย์3อาทิตย์เอ๊
3: ะ
2: คนไข้กลับไปมีไอแห้งๆไหมอาจารย์คุณหมออาจจะปรับยาหรือเปลี่ยนกลุ่มยาก
3: ็
2: คือไม่ได้เป็นทุกคนไม่ได้เป็นทุกคนนะคะผลข้างเคียงของยาลดคอเลสเตอรอลยาลดไขมันทำให้มีอาการปวดกล้ามเนื
3: ้อ
2: ค่ะกดเจ็บเกิดตะคริวไม่มีแรงนี้ได
3: ้
2: เนี่ยอันนี้คือผลข้างเคียงของยาส่วนอาการแพ้ยาเนี่ยไม่สามารถคาดการได้เลยว่าคนไหนจะแพ้อะไรเมื่อไหร่นะคะบางคนก็เกิดทันทีบางคนก็เกิดหลังจากทานไปสักพักหนึ่งหลายชั่วโมงหลายสัปดาห์อันนี้เรียกแพ้ยาไม่สามารถคาดการได้แต่ผลข้างเคียงของยาเนี่ยคาดการได้ เวลาจ่ายยาไปอาจจะบอกคนไข้ได้เลยว่าเนี่ยยาแก้อักเสบเนี่ยต้องทานหลังอาหารทันทีนะไม่งั้นจะกัดกระเพาะปวดท้องได้อันนี้คือผลข้างเคียง
3: ที่คนส่วนมากอาจจะเป็น
2: ใช่
3: ซึ่งผลข้างเคียงเนี่ยก็ยังไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเป็น
2: ใช่
3: แต่อาการแพ้ยาเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าทุกคนก็จะแพ้ยาเหมือนกัน
2: ใช
3: ่แต่ถ้าแพ้มันจะมากกว่าอาการข้างเคียง
2: ซึ่งมันไม่เกี่ยวอาการที่เกิดจากการแพ้ยาเดี๋ยวเราคุยกันต่อไปว่ามีอาการยังไงมันไม่ใช่เรื่องปวดท้องมันไม่ใช่เรื่องง่วงนอนมันไม่ใช่เรื่องปวดกล้ามเนื้อละมันอาการมันรุนแรงกว่านั้น
3: ทีนี้ต้องสังเกตตัวเอง
2: ใช
3: ่แยกให้ออกว่าข้างเคียงหรือว่าแพ้จริงๆใช่ไหมคะ
2: ค่ะ
3: ถ้างั้นอาการเป็นไงบ้างอะคะต่างกันไหมขึ้นอยู่กับชนิดของยาหรือเปล่า
2: อาการแพ้ยาเนี่ยนะมันก็อาจจะคล้ายคลึงกับแพ้อาหารหรือคนที่แพ้อาหารแพ้กุ้งแพ้อะไรอย่างเนี้ยนะก็อาจจะคล้ายคลึงกันนะหรือแพ้สิ่งแปลกปลอมต่างๆที่เข้าสู่ร่างกายเนี่ยนะคะก็ขึ้นอยู่กับพันธุกรรมหรือขึ้นกับยีนที่จะเป็นตัวกำหนดว่าคนนั้นจะแพ้อะไรนะแพ้ในระดับรุนแรงหรือไม่รุนแรงถ้าการแพ้รุนแรงเนี่ยอาการแพ้รุนแรงนี่ก็จะเช่นมีผื่นลมพิษคันบวมมีไข้น้ำมูกไหลคันตามีน้ำตาไหลอันนี้คือไม่รุนแรงซ
3: ึ
2: ่งผื่นลมพิษอะไรนี่ค่อนข้างที่มักจะเกิดหลังทานยาไม่นานก็จะมีผื่นลมพิษอะไรขึ้นมานะคะ
3: ส่วน
2: แพ้ยาอย่างรุนแรงเนี่ยก็ถือว่าร้ายแรงนะคะเพราะว่าอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตกลุ่มนี้นี่เราเรียกว่าจะเรียกว่าอนาไฟลักซิสนะคะคือแพ้รุนแรงเฉียบพลัน
3: ค่ะ
2: นะอาจจะแพ้นอกจากยาก็เป็นอาหารทะเลแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยอะไรพวกนี
3: ้ค่ะ
2: ซึ่งอาการเขาก็จะเป็นอาจจะเริ่มด้วยผื่นลมพิษก่อนนะแล้วหลังจากนั้นผื่นจะแดงทั่วตัวเลยตัวจะแดงเลยนะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็หน้าบวมปากบวมมีแน่นหน้าอกใจสั่นนะหลอดลมหดตัวหายใจลำบาก
3: ค่ะ
2: หายใจวีดเสียงดังวีดนะหายใจหอบเหนื่อยปากแล้วก็ลิ้นบวมไปอุดทางเดินหายใจขึ้นไส้อาเจียนปวดท้องท้องเสีย
3: ค่ะ
2: ชีพจรเต้นเร็วชีพจรเต้นอ่อนความดันโลหิตต่ำแล้วก็ช็อก
3: โ
2: อ้เวียนศีรษะเป็นลมถ้าร้ายแรงก็อาจจะเป็นชักเลยนะคะ
3: คืออาการพวกนี้อาจจะด้วยความที่มีหลายอาการมากเลยที่แพ้ยา
2: ค่ะ
3: ซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้เป็นสักครบทุกอย่างใช่ไหมคะบางคนอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยเป็นผื่นลมพิษขึ้น สักพักเริ่มแน่นหน้าอกหายใจลำบากแล้วหรืออะไรเงี้ย
2: ใช
3: ่แค่นี้ก็ได
2: ้แค่นี้ก็ได
3: ้เออ
2: ถ้าเริ่มหายใจไม่ออกอะไรนั้นคงต้องรีบไปโรงพยาบาลแล้วแหละ
3: มันแบบมันแบบปัจจุบันมากเลยมันแบบเฉียบพลันมากเลยอ่ะมันแบบ
2: ซึ่งการฉีดวัคซีนที่ผ่านมาวัคซีนโควิดอะไรพวกนี้เราไม่ได้เจอแบบอนาไฟลักซิสไม่ได้เจอแบบแพ้รุนแรงเฉียบพลันแบบนั้น
3: ค่ะแต่ก็จะมีอาการแพ้ที่เห็นก็บางคนเป็นลมพิษเลยนะขึ้นผื่นขึ้นมาเลยแบบเนี้ยโหเห็นแล้วก็แบบเห็นใจเพราะว่าแบบมันก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอ่ะ
2: ใช่ก็แล้วแต่คนซึ่งปัจจัยเสี่ยงเนี่ยที่เกิดการแพ้ยามากกว่าคนทั่วไปเช่นปัจจัยทางกรรมพันธุ์ของคนนั้นนะเพศหญิงนี่อาจจะมีความเสี่ยงต่อการแพ้ยามากกว่าผู้ชาย เพศหญิงนะ
3: เพศหญิง
2: คนที่ติดเชื้อ HIVนะคะ
3: ค่ะ
2: คนที่มีประวัติเคยแพ้ยามาก่อนนะ
3: ค่ะ
2: หรือว่าบุคคลในครอบครัวเนี่ยมีป่วยด้วยโรคภูมิแพ้อะไรพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดมากกว่าคนปกติ
3: ค่ะเพราะว่ามันมีปัจจัยนี่แหละแต่ว่าสาเหตุของการแพ้ยาเนี่ยอย่างที่คุณหมอก็ย้ำให้คุณผู้ฟังว่าเออแต่ละคนไม่ได้เหมือนกันนะปัจจัยก็เป็นส่วนหนึ่งแหละใช่ไหมคะ
2: ใช่
3: ทีนี้อาการแพ้ยาเกิดขึ้นได้ยังไงอะคะ
2: อาการแพ้ยาก็เกิดจากการปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายไงที่บอกว่าคือคนทุกคนไม่เป็นแบบนี้ก็คนนั้นเนี่ยก็จะคิดว่ายาตัวนั้นเนี่ยเป็นสิ่งแปลกปลอมที่เข้าไปก็จะมีการหลั่งสารฮิสตามีนออกมาก็จะทำให้เกิดปฏิกิริยาการอักเสบขึ้นในอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายพอเกิดปฏิกิริยาแบบนี้เนี่ยก็จะมีอาการต่างๆตามที่พูดไปเมื่อสักครู่จะเป็นรุนแรงน้อยรุนแรงมากอะไรก็แล้วแต่คนไม่เหมือนกัน
3: ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: โหพอมันไม่เท่ากันมันก็ไม่สามารถที่จะระบุเป็นแพทเทิร์นได้ว่าการแพ้ยาจะต้องเป็นแบบนี้อย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลจริงๆ
2: ใช
3: ่อ๋อความแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรแบบนี้ด้วยนะคะท
2: ี
3: น
2: ี
3: ้อย่างบางทีถ้าเกิดสมมุติว่าไม่รู้แหละมันมีผื่นขึ้นปากบวมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจกินยาแก้แพ้เลยได้เปล่า
2: ถ้ายังคิดว่าไหวไม่ต้องไปหาหมอ
3: ค่ะ
2: นะถ้าผื่นลมพิษธรรมดาก็อาจจะทานยาแก้แพ้อาจจะทานยาแก้แพ้ได
3: ้
2: นะคะแต่ว่าถ้าปากบวมนี่ชักจะไม่ค่อยดีกลัวเดี๋ยวมันจะไปมีอาการบวมของทางเดินหายใจด้วยสิมันจะเริ่มหายใจลำบากหายใจเหนื่อยอย่างที่บอกอ่ะมีเสียงวีดขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยมันจะรุนแรงถึงชีวิตละ
3: งั้นก็แสดงว่าการกินยาแก้แพ้เนี่ยไม่ได้ตอบโจทย์เรื่องของการที่เรามีอาการแพ้ยาในทุกครั้ง
2: มันเป็นการรักษานิดๆหน่อยๆเองการกินยาแก้แพ้
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: แต่ถ้าสมมติว่ากินไปแล้วดีขึ้นก็ไม่ต้องไปหาหมอไม่
2: จริงควรจะต้องหาหมอเพราะว่าเราไม่รู้เราแพ้หรือเปล่าแล้วเราไม่รู้เราก็กินยาตัวนั้นซ้ำเข้าไปอีกไงเราค่ะสมมติว่าผื่นลมพิษขึ้นเราไปกินคอเฟนหรืออะไรแบบนี้อ่ะแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันแพ้ยาเกิดจากการกินยาที่หมอคุณหมอจ่ายมา
3: ค่ะ
2: แล้วเรากินเข้าไปอีกมันก็เกิดอาการแพ้อีกอาจจะรุนแรงมากขึ้นด้วยซ้ำ
3: โอ้งั้นก็หมายความว่ายาบางทีคือคำว่ายาเนี่ยฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นการรักษา
2: ใช่
3: แต่ยาบางชนิดกับยาอีกบางชนิดเขาไม่ได้กินพร้อมกันได้
2: ใช่
3: มันอาจจะอ่ะตัวนี้เสริมฤทธิ์กันตัวนี้อาจจะต้านฤทธิ์กันก็ได้มันอาจจะแย่ลงกว่าเดิม
2: ใช
3: ่โอ้ไปหาหมอดีกว่าถ้าอย่างนั้น
2: ใช่แล้วจะเล่าให้น้องลีฟังว่าอันแพ้ยาที่พูดให้เมื่อสักครู่คือแพ้ไม่รุนแรงก็อาการพื้นลมพิษนนน้ำมูกไหลอะไรอย่างนี้รุนแรงก็โอ้ถึงขั้นหายใจไม่ออกอาจจะต้องถึงอันตรายถึงชีวิตอาจจะมีเรียกว่าอะไรอาการเกิดช้ากว่านั้นอีกเป็นอาจจะเกิดหลายวันหรือหลายสัปดาห์หลังจากกินยาตัวนั้นเน
3: ี่
2: ยโอ้โหอันนี้ค่อนข้างยากนะเช่นอาการแพ้ที่เขาเรียกว่าซีรัมซิกเนสก็จะมีอาการปวดข้อมีผื่นมีอาการบวมมีไข้ขึ้นไส้ขึ้นมาเอ๊ะเราจะรู้ไหมเนี่ย กินยา
3: ก็กินไปตั้งเป็นสัปดาห์แล้ว
2: กินมาตั้งเป็นสัปดาห์แล้วอะแล้วอยู่ดีๆก็มีไอ้อาการนี้โผล่ขึ้นมาอันนี้เรียกซีรัมซิกเนสหรือบางกลุ่มก็จะเป็นมีผื่นมีบวมต่อมน้ำเหลืองโตกลุ่มนี้นะต่อมน้ำเหลืองโตแล้วก็เม็ดเลือดขาวสูงมีตับอักเสบอะอยู่ดีๆมีตับอักเสบจะรู้ไหมเนี่ยเกิดจากเรากินยาเข้าไปนั่นแหละเรานี่แหละ
3: ค่ะ
2: กินยาไปเมื่อ2อาทิตย์ก่อน
3: โห oh.
2: อ่ะอีกกลุ่มนึงที่รุนแรงแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวถ้าเป็นยาที่คุณหมอจ่ายนี่ก็จะเป็นยุ่งล่ะตอนเนี้ยอาจจะมีคดีฟ้องร้องหรืออะไรถ้าเขาไม่ได้ไปซื้อมาทานเองนะกลุ่มนี้เราเรียกว่าสตีเวนจอห์นสันสตีเวนจอห์นสันเนี่ยก็คือกินยาเข้าไปแล้วเนี่ยมีไข้มีผื่นตามผิวหนังผื่นพวกนี้ไม่ธรรมดาคือลุกลามทั่วตัวนะโดยเฉพาะบริเวณปากจมูกตาอวัยวะเพศ
3: โห oh.
2: จะเป็นตุ่มน้ำขึ้นตามผิวหนังแล้วก็ อาจจะหลุดลอกนะภายในไม่กี่วันหลังจากเกิดแผลผุพอง อันเนี้ยถ้ามันมีแบคทีเรียติดเชื้อซ้ำซ้อนด้วยเนี่ยนะโอ้โหคราวนี้ละอันตรายเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะต้องเข้า ICU เนี่ยก็บางท่านก็อาจจะฟ้องร้องคุณหมอว่าทำไมจ่ายยาแบบนี้มาให้กินแล้วแพ้เห็นไหมอันนี้กลุ่มนี้อันตรายซึ่งมันบอกไม่ได้ไงคะอย่างที่บอกยาตัวนี้คนอื่นเขากินสมมติ10คน100คนไม่มีใครมีอาการอะไร
3: ค่ะ
2: แต่เราอ่ะมากินยาตัวนี้มันเกิดอาการอันเนี้ยแพ้ยา
3: โ
2: หนะคะหรืออีกกลุ่มนึงแพ้แบบโลหิตจางที่เกิดจากการใช้ยานะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงแตกทำให้ซีดมีหอบเหนื่อยอ่อนเพลียหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือบางกลุ่มก็ทำให้เกิดไตอักเสบนะมีไข้ปัสสาวะเป็นเลือดบวมเห็นไหมแพ้ยาเนี่ยมันอาการมันเยอะแยะมากมาย
3: จริงก็ต้องสังเกตตัวเองแล้วบางทีมันนานระยะเวลานานเลยไม่ทันได้นึกถึงว่าเอ้ยเป็นยาที่เรากิน
2: อาจจะต้องคือถ้าสมมุติเรารักษาโรคอะไรก็อาจจะอยู่ในประวัติคุณหมออาจจะดูเออมันเกี่ยวกับยาที่จ่ายไปครั้งก่อนหรือเปล่าหน้าอะไรแบบเนี้ย
3: แสดงว่าพอได้รับยามาแล้วถึงแม้ว่าจะผ่านไปอาทิตย์2อาทิตย์แล้วต้องไปเจอหมออีกรอบนึงเนี่ยเราก็ต้องบันทึกอาการเราเอาไว้แล้วก็แจ้งคุณหมอด้วยว่าเอ้ยหลังจากนั้นมาก็มีอาการแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ย
2: ใช่ค่ะ
3: โอ้โหต้องละเอียดอ่อนมากๆเลยเดี๋ยวเราครั้งหน้านะคะช่วงหน้ามาฟังว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างเงี้ยมันมีเรื่องของภาวะภูมิแพ้รุนแรงเฉียบพลันเนี่ยนะคะมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็มีอยู่3วิธีงดนะครับลดเสี่ยงโควิดจากการใช้สารเสพติดก็คือ 1. งดดื่มสุราเพราะการดื่มสุราทำให้ผู้ดื่มขาดสติขาดการระมัดระวังตนเอง 2. งดสูบบุหรี่เพราะผู้สูบบุหรี่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่าผู้ไม่สูบ 3-5 เท่าและหากมีการติดเชื้อจะรุนแรงกว่าผู้ไม่สูบถึง14เท่าเลยทีเดียวครับและ 3. งดเสพยาและสารเสพติดทุกชนิดพร้อมกับการใช้ชีวิตแบบ New Normal โดยการสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มหรืออยู่ในพื้นที่แออัดและควรระลึกไว้เสมอนะครับว่าการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติดทุกชนิดไม่สามารถทำให้ความเครียดหายไปได้นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามทำให้ผู้เสพและคนในครอบครัวต้องประสบปัญหาอื่นๆตามมาแต่ถ้าหากประสบปัญหาเรื่องยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สายด่วนยาเสพติด1165นะครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สรายุทธบุญชัยพาณิชย์วัฒนาผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
1: ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: รายการสุขภาพเพื่อคุณจากเราม
3: าติดตามกันต่อนะคะคุณผู้ฟังคะถึงเรื่องของอาการแพ้ยาเราได้รู้จักคำว่าผลข้างเคียงกับการแพ้ยาที่แตกต่างกันออกไปแล้วนะแพ้ยาก็สามารถที่จะเกิดได้ในระยะเวลาที่ผ่านไปแล้วอาจจะสัปดาห์2สัปดาห์ก็ได้หรือว่าจะเฉียบพลันก็ได้แต
4: ่
3: ตรงที่น่าห่วงคือความเฉียบพลันนี่แหละที่น่ากังวลใช่ไหมคะมันจะรุนแรงถึงขั้นไหนยังไงได้บ้างคะคุณหมอ
4: ก็อย่างที่กล่าวนะคะพวกนี้เฉียบพลันเนี่ยอาจจะพบบ่อยในยาอาจจะพวกที่ฉีดยาได้รับยาฉีดอาจจะพบบ่อยฝ่ายาชนิดรับประทานเนาะพวกนี้อย่างที่บอกผื่นลมพิษจะขึ้นเร็วนะอาจจะถ้าไม่เจอเป็นผื่นลมพิษผื่นลมพิษก็คือผื่นนูนๆแดงๆใช่ไหมคะอาจจะเป็นตัวแดงเลยนะผื่นแดงทั่วตัวนะแล้วก็หน้าบวมปากบว
3: ม
4: ใจสั่นที่สำคัญคือหายใจเหนื่อยหอบหายใจไม่ได้เพราะว่าเยื่อบุทางเดินหายใจมันบวม
3: ค่ะ
4: อันนี้นะคะอันนี้ต้องรีบหาแพทย์ละแน่นอนเลยอยู่ไม่ได้แล้ว อยู่ที่บ้านไม่ได้แล้วหายใจไม่ออกเพราะนั้นไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยจากประวัติคุณหมอต้องรีบให้การรักษาแบบอย่างด่วนเลยนะคะต
3: ้
4: องให้ยาฉีดให้อะดรีนาลีนหรือเอพิเนฟรินเนี่ยฉีดเข้ากล้ามเนื้อฉีดเข้ากล้ามส่วนใหญ่จะฉีดปักเข้ากล้ามเนื้อต้นขา
3: ค
4: ่ะเพื่อให้มันดูดซึมเร็วนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้องรับรักษาตัวเข้าอยู่ในโรงพยาบาลเพื่อดูระดับความดันโลหิตแล้วก็ดูในเรื่องของการหายใจค่ะนอกจากยาอะดรีนาลีนที่ต้องใช้ทันทีแล้วเนี่ยก็ยาที่ควบคู่กันไปก็จะเป็นพวกยาแอนตี้ฮิสตามีนนะคะคือหรือว่ายาต้านฮิสตามีนนะเพื่ออะไรเพื่อต้านฮิสตามีนที่ระบบภูมิคุ้มกันน่ะมันปล่อยออกมาแล้วก่อให้เกิดอาการต่างๆตามอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายที่บอกน้องลีไปเมื่อสักครู่นะคะยาพวกแอนตี้ฮิสตามีนพวกนี้ก็จะเป็นพวกไดเฟนไฮดรามีนเพราะฉะนั้นยาแก้หวัด CPM ธรรมดาเอาไม่อยู
3: ่ค่ะ
4: นะคะแล้วก็อาจจะต้องฉีดหรือรับประทานยาสเตียรอยร่วมด้วยนะเพื่อรักษาการอักเสบที่เกิดจากการแพ้รุนแรงก็ประกอบด้วยยา3ตัวนี
3: ้
4: นะคะแล้วก็อยู่โรงพยาบาลหรือว่าถ้าไม่ต้องอยู่จริงๆก็ต้องสังเกตอาการสัก 3-4 ชั่วโมงแหละ
3: นานกว่าปกติ
4: ต้องดูในเรื่องของการหายใจว่าหายใจได้แล้วหายใจได้ปกติ
3: เพราะมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของระบบทางเดินหายใจด้วย
4: ใช่คราวนี้ถ้ายาปกติถ้าทานยาอย่างเดียวก็รู้อะว่าน่าจะแพ้ยาตัวนี้แต่ปกติเวลาไปหาหมอโรคโน้นโรคนี้มันจะมียาหลายตัวนี่สิ จะได้ก็ต้องเอามาดูว่ามันจะแพ้ตัวไหน
3: บางทีได้ยามาหลายๆ
4: สี่อย่างอย่างเงี้ยตัวไหนน่าจะแพ้อย่างยาที่ทำให้เกิดอาการแพ้มากกว่าชนิดอื่นๆเช่นกลุ่มเพนิซิลินนี่แน่นอนเรารู้อยู่แล้ว คนแพ้เพนิซิลินนี่น่ากลัวมากสมัยก่อนมีการฉีดเพนิซิลินเข้าเส้นอะไรพวกนี้นะคะ
3: ค่ะ
4: พวกนี้จะกลุ่มที่ใกล้เคียงกับเพนิซิลินเนี่ยอาจจะแพ้ด้วย
3: อ
4: ย่างคนแพ้เพนิซิลินอาจจะแพ้อะม็อกซิซิลินหรือกลุ่มใกล้เคียงน
3: ะคะ
4: บางคนแพ้ซัลฟาพวกซัลฟาเมทอกซาโซไตรเมโทพริมหรือชื่อกันค่ะว่าแบคทริมอะไรอย่างงี้ก็อาจจะแพ้ด้วยนะคะกลุ่มอินซูลินที่ใช้ในการรักษาเบาหวานหรือแอสไพรินหรือยาแก้อักเสบพวกไอบูโฟเฟนหรือยากระดูกทั้งหลายนะคะยาเวลาปวดข้อปวดอะไรแบบนี้นะ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
7: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึก

0: ปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
2: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตย์รักษาพันธ์รายงาน
4: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วาสนาตระเกตรายงาน
4: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
7: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน

0: พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบันนังสตาอำเภอทานโตอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอกระโปงอำเภอท้ายเหมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมศกนี้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงประกาศในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 5:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
3: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: รีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: โยธาธิการและผังเมืองร่วมกับกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่ชายฝั่งตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569 13 นาฬิกาเป็นต้นไปณอาคารปฏิบัติธรรมชั้น1วัดหงทองตำบลสองคลองอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อการจัดทำร่างรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้กำหนดไว้จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีความสนใจแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่086-341-2187ในวันเวลาราชการ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: พลังศรัทธาพลังราชทุจริตสวัสดีค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเทปสัมภาษณ์ท่านเลขาธิการคณะกรรมการปปท.นะคะในรายการ NBT Connect คุยกับตัวจริง EP 77ทุจริตไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะค่ะการสัมภาษณ์ท่านเลขาครั้งนี้นะคะท่านเลขาได้ให้สัมภาษณ์ในประเด็นทิศทางการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศนะคะโดยมีประเด็นที่สำคัญนะคะ5ประเด็นนะคะดังต่อไปนี้ค่ะประเด็นแรกค่ะเป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของการทุจริตที่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศประเด็นที่2ก็คือเป็นประเด็นของการนำนโยบายด้านการป้องกันมาใช้นำหน้าการปราบปรามนะคะประเด็นที่3ก็คือเป็นประเด็นเกี่ยวกับการนำระบบดิจิทัลนะคะมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียกรับสินบนประเด็นที่4นะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับการปลูกฝังปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนนะคะผ่านการสื่อสารที่ทันสมัยและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสังคมนะคะประเด็นที่5ประเด็นสุดท้ายนะคะเป็นประเด็นเกี่ยวกับพลังของภาคประชาชนผ่านเทคโนโลยีในมือหรือพูดง่ายๆก็คือการใช้มือถือของประชาชนนั่นเองนะคะเชิญรับชมรับฟังค่ะ
5: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต
6: วันนี้ปัญหาทุจริตเนี่ยมันล้วงลึกมาถึงปัญหาเศรษฐกิจแล้วรัฐบาลต้องการจะกระตุ้น GDP แต่ผลปรากฏว่าภาวะสภาพการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศเองก็มาติดชะงักอยู่ที่ปัญหาการทุจริต
7: ถ้ามาประเทศไทยเราต้องเพิ่มต้นทุนมากกว่าไปประเทศอื่นเราไปประเทศอื่นดีกว่า
6: เราลงไปค้นดูสิไอสถานีตำรวจเราเนี่ยทำไมมันไปมีเงินได้ถ้าเขาพูดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีมูลถ้าเราไปปราบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกครับปราบยังไงก็ไม่หมดคอมพิวเตอร์ไม่โกงคืนแน่แล้วมันก็ไม่เรียกรับเงินคืนแน่ๆพอระบอมดูคอนเทนต์บอกที่เป็นบันไดขั้นแรกพอเราพัฒนาระบบได้เราก็จะเริ่มทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ต่อไปนี้ใครจะอนุมัติอนุญาตเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดเราคิดเล็กแต่เราทำใหญ่ครับไม่ต้องการทราบว่าท่านเป็นใครแต่ผมต้องการทราบว่าพฤติการเจ้าหน้าที่คนนั้นมันเป็นอย่างไ
7: ร
6: ท่านส่งมาบอกผมส่วนที่เหลือเป็นพฤติการถ้าพี่ถ้าน้องยังปล่อยทิ้งไว้คนที่จะต้องรับกรรมต่อไปก็คือตัวลูกๆของหลานเริ่มต้นขึ้นมาคุณยอมวันนี้วันหน้าคุณก็ต้องยอมเขาตลอดไปแต่ถ้าเริ่มต้นขึ้นมาวันนี้คุณไม่ยอมเขาวันนี้ก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับคุณเพราะฉะนั้นคนผิดต้องได้รับโทษแล้วได้รับโทษให้เห็นเรามาถูกทางแล้ว

0: เป็นรอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สวัสดีครับผมภูมิสารเกษมสุขนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือที่เรียกตัวย่อว่าปปท.ครับ
1: เมื่อก่อนเราอาจจะรู้สึกว่าปัญหาการทุจริตการคอร์รัปชันการประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐอาจจะดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัวที่แม้ว่าอาจจะดูเหมือนเป็นบางคนก็บอกเป็นนอร์มเป็นปกติในสังคมไทยที่มันมีมาทุกยุคทุกสมัยแต่พอณวันนี้เรื่องนี้มันดูเข้มข้นมากขึ้นมีการพูดถึงการจะเข้าร่วมความร่วมมือต่างๆอย่าง OECD อย่างการเปิดประเด็นของกกร.ต่างๆนานาเนี่ยในบทบาทของหน่วยงานปปท.ที่ต้องดูแลในเรื่องของการป้องกันและปราบปรามทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตอนนี้เราเข้าไป take action หรือเข้าไปดำเนินการยังไงบ้างในเรื่องของการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ
0: เราเองเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนในทุกๆมิติของการแก้ไขปัญหาการทุจริตลำพังเจ้าหน้าที่ข้าราชการอย่างเดียวเองเนี่ยคงไม่น่าจะเพียงพอแต่ต้องอาศัยความร่วมมืออย่างนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นทุกภาคส่วนและที่สำคัญที่สุดมันมีสุภาษิตจีนบอกว่ากลองดีทีแล้วต้องดังถ้าผมว่าพวกผมทำอะไรไปแล้วเนี่ยไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์เราก็แย่นะครับกลับมาตอบคำถามของท่านพิธีกรนะครับว่าวันนี้สำนักงานปปท.ทำอะไรเอาเรื่อง hot issue ก่อนนะครับที่วันนี้เรากำลังมีพูดกันแล้วก็อยู่ในวงเสวนาหลายวงเลยนะครับว่าจากการที่มีการทำผลสำรวจแล้วก็พบว่ามีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานเนี่ยยังมีเรื่องของการทุจริตก็สิ่งแรกเลยผมคงต้องเรียนอย่างนี้ว่าในวันนี้เนี่ยเป็นผลสำรวจเอาอย่างนี้ก่อนนะครับเริ่มจากอย่างนี้ก่อนวันนี้เป็นผลสำรวจส่วนในประเด็นว่าจะเป็นข้อเท็จจริงขนาดไหนเนี่ยวันนี้เองสำนักงานปปท.ก็ลงไปพยายามเก็บข้อมูลให้ได้มากที่สุดเอาล่ะในเมื่อมันมีการทุจริตก็จะต้องมีคนที่กระทำความผิดแต่ในชั้นนี้นะครับเราต้องยอมรับก่อนว่าจากผลสำรวจเนี่ยเราเชื่อได้ว่านะครับเชื่อได้ว่าน่าจะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ซุกซ่อนอยู่ใต้พรมที่เราจะต้องไปค้นหาอีกลำพังเสียงสะท้อนขึ้นมาอย่างเดียวเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอันเนี้ยแสดงให้เห็นเลยว่าวันนี้ภาคเอกชนเขาไม่ยอมรับอีกแล้วในเรื่องของการทุจริตซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีแต่ก่อนเนี่ยเราอาจจะได้ยินว่าเอาหน้าหยวนนะยอมเถอะนิดๆหน่อยๆให้เรื่องของตัวเองไปได้
1: จะได้อำนวยความสะดวกการดูแลกัน
0: ใช่ครับคือย้อนหลังไปเนี่ยมันเป็นโพลที่ผมพูดแทนคนที่ทำงานด้านทุจริตได้เลยนะครับว่ามันเจ็บปวดหัวใจมากที่ได้เห็นว่าคนไทยยังบอกว่าในขณะนั้นนะครับในขณะนั้นในจำนวนที่เขาสุ่มเนี่ยบอกว่ายอมได้ขอให้ตัวเองไปได้
1: ให้ตัวเองได้ประโยชน
0: ์ใช่
1: ให้ธุรกิจตัวเองเดินได
0: ้ใช่ครับแต่ว่านี้จากผลสำรวจต้องยอมรับอีกเรื่องนึงนะครับว่าเป็นเรื่องของมันเป็น perception มันเป็นการแสดงความคิดเห็นเป็นเรื่องของการยอมรับเรื่องบางเรื่องเราอาจจะต้องลงไปในรายละเอียดให้ลึกกว่านี้ซึ่งในวันนี้เองเนี่ยรัฐบาลเองภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็ได้สั่งการแล้วนะครับในการประชุมที่ผ่านมาประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ท่านเรียกประชุมที่ทำเนียบรัฐบาล
1: มีการเวิร์กช็อปขึ้นมามีผู้ว่าราชการมีตำรวจมีฝ่ายมั่นคง
0: วันนี้เองเราก็คงจะต้องไปหาข้อมูลเชิงลึกแล้วก็ลงไปค้นหาให้ได้ว่าสิ่งที่ทางกกร.เขาสะท้อนขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นที่สำคัญที่สุดเลยถ้าเขาพูดขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าต้องมีมูลเพราะฉะนั้นเราต้องค้นหาความจริงในชั้นนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างที่เรากำลังพยายามลงไปสืบแสวงหาข้อเท็จจริงให้ได้ให้ข้อเท็จจริงไปที่ยุติก่อนว่ามีจริงเอาละหลังจากนี้เราก็จะค่อยๆแก้ปัญหาถ้าพบว่ามีการทุจริตแน่นอนสำนักงานปปท.ก็ต้องลงไปดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ถ้าเป็นอำนาจของปปช.ปปช.ท่านก็ต้องลงไปดำเนินการหรือแม้แต่กระทั่งลงไปแล้วนะครับเจอผู้ที่กระทำความผิดอาจจะต้องไปดำเนินการเข้าบังคับใช้กฎหมายเราก็ยังมีหน่วยงานมีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีบก.ปปป.ที่ลงไปดำเนินการผมคิดว่าวันนี้เนี่ยถือเป็นนิมิตหมายใหม่แล้วก็เป็นมิติใหม่เลยนะครับแห่งการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาถ้าจะเล่าย้อนหลังกลับไปแล้วจะ ขอเล่าย้อนหลังกลับไปสักนิดนึงแล้วกันนะครับท่านจะเห็นได้เลยว่าในห้วงระยะ10ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ที่มีอยู่ยุคนึงนะครับที่ทุกคนต้องสะพึงกลัวทุกวันศุกร์จะต้องมีคำสั่งอะไรออกมาว่าถ้าข้าราชการทุจริตหรือก็ทำความผิดก็ต้องถูกโยกถูกย้ายตั้งแต่บัดนั้นยันบัดนี้เนี่ยเราไม่เคยเห็นหน่วยงานหรือว่าเราไม่เคยเห็นต้องยอมรับว่ารัฐบาลไหนนะครับที่ออกมาขับเคลื่อนได้ชัดเจนขนาดนี้ได้เข้มข้นนะครับผมเองคงต้องใช้คำว่าเป็นจุดมุ่งหมายทางการเมืองหรือที่ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า political will เนี่ยนะฮะจะเห็นได้ชัดเลยว่าท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเนี่ยนะครับมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้เพราะอย่าลืมว่าปัญหาการทุจริตเนี่ยวันนี้เนี่ยถ้าท่านจะไปมองแต่ปัญหานี้เป็นเรื่องของปัญหาทางความมั่นคงอย่างเดียวเนี่ยไม่ใช่มันเป็นปัญหาทางเศรษฐกิจแล้วนะครับผมจะขอเล่าอีกเรื่องนึงนะครับยกตัวอย่างให้ฟังถ้าวันนี้มีการทำทุจริตแล้วก็เขาต้องไปบวกเงินต่างๆแต่ตัวอย่างเช่นถ้าเขามีหมู่บ้านแล้วเขาต้องไปทุจริตต้องไปช่วยจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่โทษไม่ใช่ช่วยสิ
1: กว่าจะขอไปจ่ายใช่ก่อสร้างกว่าจะขอเรื่องของสภาพแวดล้อมสิ่งแวดล้อม
0: เขาก
1: ็
0: ไปเพิ่มเป็นค่าบ้าน
1: คอสต้นทุนของผู้ประกอบการ
0: ใช่
1: แทนที่เขาจะสร้างบ้าน1ล้านบาทกลายเป็นว่าเขาต้องไปจ่าย
0: เป็น1ล้าน2แสนบาท
1: 1ล้าน2คอสต์เพิ่มขึ้น
0: ภาระก็จะไปตกอยู่กับผู้บริโภคแล้วจะถามว่าวันนี้เศรษฐกิจจะโตได้อย่างไรพอราคาสูงขึ้นคนก็
1: ไม่อยาก
0: ลงท
1: ุ
0: นทำอะไรแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าวันนี้ปัญหาทุจริตเนี่ยมันล้วงลึกมาถึงปัญหาเศรษฐกิจแล้ว
1: คร
0: ับ รัฐบาลต้องการจะกระตุ้น GDP แต่ผลปรากฏว่าภาวะสภาพการหมุนเวียนของเศรษฐกิจภายในประเทศเองก็มาติดชะงักอยู่ที่ปัญหาการทุจริตท่านนายกรัฐมนตรีท่านพูดชัดเจนนะครับบอกว่าถ้าจะกระตุ้นเศรษฐกิจต้องไม่มีทุจริต
1: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ท่านพูดกับผมมาเลยนะครับและท่านก็บอกมาวันนี้เองเราได้ท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนป
1: ริ
0: ศนานันทกุลลงมาขับเคลื่อนแล้วก็วันนี้สำนักงานปปท.ก็ภายใต้การกำกับของท่านเราก็ทำงานด้วยความมุ่งมั่นนะครับท่านก็ให้ข้อแนะนำให้ข้อเสนอแนะมาท่านมีนโยบายที่ดีอย่างไรนะครับจากรัฐบาลมาแล้วก็ลงมาช่วยกันขับเคลื่อนกกต.เองวันนี้เราก็ทำงานอย่างใกล้ชิดนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านประธานพจน์นะครับวันนี้ไม่ว่าจะมีอะไรท่านเขายกหูหาผมแล้วก็บอกว่าเอ๊ะมันเป็นอย่างนี้นะขอให้ช่วยลงไปดูหน่อยนอกจากนี้แล้วนี่ภายในประเทศนะครับภายนอกประเทศเองจะเห็นได้ว่าท่านพนักท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก
1: ็
0: ชัดเจนเหมือนกันที่ต้องการเล่นจะให้ประเทศไทยเราเข้าสู่การเป็นสมาชิกของ OECD
1: ครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้มันอาจจะมีถนนที่ขรุขระบ้างนะครับแต่วันนี้ถนนเส้นนี้ทุกเส้นจะต้องมุ่งสู่การเข้าเป็นสมาชิกของ OECD แล้วก็ต้องไปให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ผมว่าถ้าวันนี้หน่วยงานในภาครัฐนะครับเป็นร่วมมือร่วมใจกันแต่ที่สำคัญที่สุดเลยคือต้องพ่อแม่พี่น้องประชาชน
1: ค
0: ือต้องพอเห็นปัญหาการทุจริตเนี่ยท่านต้องไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ต้องสู้ไปกับเราลำพังข้าราชการนะครับทั้งประเทศมีสักประมาณ2ล้าน5แสนคนถึง3ล้านคนเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยมีเป็นหลัก10ล้านถ้าประชาชนลุกพรึบกันขึ้นมานะครับ แล้วก็บอกว่าไม่ทนอีกแล้วกับเรื่องทุจริตวันนี้เผลอไม่ต้องมีปปช.ไม่ต้องมีปปท.นะครับเพราะว่ามันไม่มีทุจริตไม่มีทุจริตแล้วจะมีไปทำไมหน่วยงาน
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ี
1: คนจ่ายไม่มีคนยอมที่จะจ่ายหรือถ้าจ่ายรีบมาแจ้งเบาะแส
0: แค่วันนี้เนี่ยขอให้ทุกคนเนี่ยออกมาร่วมกันร่วมใจกันในการไม่ทนแล้วก็ต้องต่อสู้กับปัญหาการทุจริตให้ได
1: ้ครับ
0: มือถือครับ
1: ครับ
0: พูดถึงเรื่องโซเชียลมีเดียมือถือนี่แหละผมคิดว่ามันเป็นอาวุธที่สำคัญที่จะติดมืออยู่กับประชาชนทุกวันนี้นะครับไปดูเถอะคนออกจากบ้านนะระหว่างลืมกระเป๋าสตางค์กับลืมโทรศัพท์นะเลือกขอลืมไม่ขอลืม
1: ลืมเป๋าตังค์ดีกว่า
0: ลืมเป๋าตังค์ดีกว่า
1: ผมลืมเป๋าตังค์ผมไม่วนกลับไปเอาแต
0: ่
1: ถ้าผมลืมมือถือต้องขับรถกลับบ้านไปเอามือถือ
0: โทรศัพท์มือถือเนี่ยครับ ท่านไปที่ไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าท่านเห็นอะไรที่มันไม่ใช่แล้วในสิ่งที่เราเห็นมันจะมีการทำอะไรผิดหรือเปล่าตรงนี้แค่ท่านถ่ายรูปส่งมาส่งเข้าในโซเชียลวันนี้โลกโซเชียลมันไปไกลมาก
1: ครับ
0: คือ
1: มีผมคนพร้อมช่วยแชร์ช่วยดันส่งต่อแท็ก
0: ส่ง
1: หน่วยงานต่างๆ
0: เผลอเรานั่งคุยกันอยู่วันนี้อาจจะคนที่อยู่อีก ขั้วโลกหนึ่งเขาก็เห็นแล้วนั่งคุยกันอยู่ก็ได้ใช่ไหมครับแล้วแถมว่ายังแปลให้อีกยังแปลเป็นภาษา
1: ต่างๆภาษาอังกฤษภาษาท้องถิ่นนั้น
0: ๆก็ผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับที่เราจะแก้ไขปัญหาการทุจริตได
1: ้ครับ
0: ผมว่าเราต้องมีความกระตือรือร้น
1: ครับ
0: แล้วจิตใต้สำนึกของเราเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้ว
1: ครับ
0: เราจะทำอย่างไรที่สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนคนไทยว่าต่อไปนี้เนี่ยคุณต้องไม่ทนอีกแล้วปัญหาทางทุจริตไม่ใช่ของผมไม่ใช่ของท่านพิธีกรไม่ใช่ของผู้รับชมรับฟังทางบ้านแต่เป็นปัญหาของคนทั้งประเทศที่คุณต้องออกมาขับเคลื่อนร่วมกันมีตัวอย่างนะครับประเทศที่เขาแก้ไขปัญหาการทุจริตได้ย้อนหลังกลับไปสักประมาณห่วงระยะเวลา20ถึง25ปีที่แล้ว
1: ประเทศใกล้บ้านเราหรือเปล่า
0: ประเทศใกล้บ้านเราเป็นเกาะประเทศเขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องของทุจริต
1: ครับ
0: ยุคนั้นเนี่ยเพจเจอร์เนี่ย
1: เพจเจอร์เลย
0: เพจเจอร์ผมไม่ทราบว่าพิธีกรจะ
1: ทัน
0: หร
1: ือ
0: ตาม ไม่ทันนะครับ
1: ครับ
0: เพจเจอร์เนี่ยอยู่ดีๆมีคนมือดีส่งบอกว่าเราไม่ทนกันต่อไปลงถนนไปช่วยกันแก้ปัญหาทุจริตดีกว่าคลึบคนทั้งประเทศคนทั้งเกาะเขาลงไปแล้วเขาก็ไปชี้บอกว่าตึกเนี้ยเป็นตึกที่มีการรวมตัวของคนทุจริตเนี่ยที่ไปจ่ายเงินจ่ายทองให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐมีสถานีขอประทานโทษสถานีตำรวจย่อย
1: ๆครับ
0: อยู่ตามตรงนี้เราลองไปค้นดูสิไอ้สถานีตำรวจเหล่านี้ทำไมมันไปมีเงินได
1: ้
0: ทำไมมันไปมีของแบบนี้ได้ของรุ่นอย่างนี้อย่างนั้นก็ไปรวมตัวกันประชาชนลงไปพึบ3วัน3วันนะคร
1: ับ
0: เขาสามารถบรรลุวัตถุประสงค์เขาได้คือแก้ไขปัญหาการทุจริตต่อจากนั้นมาผู้นำ
1: ครับ
0: เขามีจิตใจที่มุ่งมั่นอย่างที่ผมบอกคือเขามีความมุ่งมั่นทางการเมืองที่ชัดเจนหรือที่เรียกว่า political will
1: ครับ
0: ก็เหมือนกับพนักท่านนายกรัฐมนตรีตอนนี้นะครับที่ท่านนายกอนุทินกำลังพยายามทำอยู่มากที่สุดคือท่านมีความมุ่งมั่นที่ต้องการจะแก้ไขปัญหาการทุจริตให้ลดน้อยลงไปที่สุดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการนักลงทุนนักธุรกิจนอกจากชาวไทยแล้วชาวต่างชาติที่เขาจะมาลงทุนในประเทศไทยผมถามท่านพิธีกรว่าถ้าท่านพิธีกรเป็นนักธุรกิจ
1: ครับ
0: ในขณะที่ผมลงทุนเท่านี้แต่ท่านต้องลงทุนมากกว่าท่านต้องเพิ่มรายรับของต้นทุนเพิ่มทุกอย่างของท่านท่านอยากจะมาลงทุนในประเทศไทยไหม
1: ถ้ามาประเทศไทยเราต้องเพิ่มต้นทุนมากกว่าไปประเทศอื่น
0: ใช่แน่นอน
1: ไปประเทศอื่นดีกว่า
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ตัดไฟแต่ต้นลมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตัดปัญหาการทุจริตให้หมดไปถ้าปัญหาทุจริตลดน้อยหรือหมดไปเศรษฐกิจย่อมดีขึ้นมาแน่นอนเศรษฐกิจมั่นคงความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมทางความปลอดภัยต่างๆก็จะตามมาผมคิดว่าวันนี้มาถึงเวลาแล้วจริงๆนะครับคือเพียงแต่ขอให้ทุกคนอย่าไปยอมแล้วก็ลุกพลึบกันขึ้นมาลองดูสักครั้งนึงครับในชีวิตท่านว่าถ้าเราจะต่อสู้แก้ไขปัญหาการทุจริตจริงๆเนี่ยมันไม่ยาก
1: ครับ
0: ขอเพียงอย่างเดียวขอให้ท่านได้ออกมาแล้วก็มาร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เห็นว่าปัญหาการทุจริตเป็นปัญหาของท่านไม่ใช่ปัญหาของคนใดคนหนึ่ง
1: ครับ
0: ผมคิดว่าเรามาถูกทางแล้วก็เราก็น่าจะสำเร็จเอาละพรุ่งนี้มันไม่สำเร็จ
1: ครับ
0: แต่มะรืนไม่รู
1: ้ครับ
0: เพียงแต่ท่านต้องออกมาผมคิดว่าเราทำได้นะครับ
1: ครับนอกเหนือจากภาคประชาชนที่ควรจะลุกขึ้นมาแสดงเจตจำนงหรือปรับเปลี่ยน mindset อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของความคุ้นชินกับปัญหาการทุจริตหน่วยงานอย่างปปท.เองเข้าใจว่าก็มีบทบาทสำคัญที่จะเข้ามาทั้งเรื่องของการปราบปรามและการป้องกันในเรื่องของการปราบปรามก่อนฮะเรามีการทำงานเข้มข้นเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ให้เห็นเป็นรูปธรรมยังไงเพราะว่าถ้าไปดูพวก CPI อะไรต่างๆนานาแล้วก็เห็นว่าคะแนนค่อนข้างต่ำลงแล้วก็มันกระทบกับความเชื่อมั่น
0: ผมขอแสดงความคิดเห็นอย่างนี้นะครับ
1: ครับ
0: ตั้งแต่ผมอยู่ที่สำนักงานมาปปท.มานะครับผมเป็นคนยุคแรกของสำนักงานปปท.มาผมพูดได้เลยว่าเรื่องของการปราบปรามอย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะได้ผลแต่มันได้ผลในระยะชั่วคู่ชั่วยามที่ทำให้คนเห็นว่าปัญหาเนี่ยได้ลดน้อยลงไปแล้วเหมือนกับสร้างความพึงพอใจให้ได้ในระดับหนึ่งแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันเราจะทำอย่างไรไม่ให้ปัญหาเนี่ยมันกลับมาอีกเราจับก็แล้วจับผู้ใหญ่เราก็ทำให้เห็นแล้วจับเด็กเราก็ทำจับหมดทุกระดับเราก็ทำแต่ถามว่าทำไมมันถึงไม่ส่งผลกระทบกับ CPI ล่ะก็เพราะว่า งานป้องกันที่เราจะต้องทำคือเราถ้าเราไปเน้นด้านใดด้านหนึ่งเนี่ยมันก็อาจจะเสียไปทางใดทางหนึ่งแต่ถ้าเรามาเน้นทางด้านป้องกันซึ่งเป็นนโยบายของผมเลยนะครับในฐานะที่ผมเป็นหัวหน้าส่วนราชการซึ่งผมก็นำนโยบายของรัฐบาลนี่แหละมาประยุกต์ใช
1: ้
0: ว่าทำอย่างไรเราจะป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตเวลาเกิดการทุจริตครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเราไปลงปราบเนี่ยนะครับเราเสียทรัพยากรเยอะมากแล้วกว่าเราจะได้สิ่งต่างๆที่จะกลับคืนมาสู่รัฐเนี่ยมันยากนะครับกระบวนการขั้นตอนต่างๆทรัพยากรบุคคลทรัพยากรต่างๆที่เราต้องทุ่มเทและเสียลงไปทำไมเราไม่เอาทรัพยากรเหล่านั้นกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมาป้องกันซะไม่ให้มันเกิดซะจะดีกว่า
1: ไม่เสียตั้งแต่แรกไม่ต้องใช้ทรัพยากรเจ้าหน้าที่ที่ลงไปติดตามไม่นับว่ามันถูกแปรสภาพไปในสภาพต่างๆที่สามารถตามกลับมาได้
0: ทุกอย่าง
1: ถ้าไม่เสียตั้งแต่แรกดีกว่า
0: ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายหมดอ่ะคุณใช้กระดาษหลวงใช้หมึกหลวงในการปริ้นบางทีปริ้นไปแล้วผิดต้องกลับมาแก้ต้องทำนู่นทำนี่เอาเงินต่างๆพวกนี้มาทำงานมาทุ่มเททางด้านการป้องกันซะจะดีกว่าทำอย่างไรที่จะป้องกันทำอย่างไรที่จะตีเส้นแล้วบอกว่าไอ้สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยนะหรือสิ่งที่คุณกำลังจะทำต่อไปเนี่ยนะมันผิดเพราะฉะนั้นในเมื่อมันผิดคุณก็อย่าไปทำต้องสร้างจิตสำนึกครับต้องปลูกจิตสำนึกผมคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดงานปปท.ชื่อของปปท.ก็บอกอยู่แล้วมีป้องกันและปราบปรามจะเห็นได้ว่าเราใช้คำว่าสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเราไม่ได้ใช้ชื่อคำว่าสำนักงานคณะกรรมการปราบปรามและป้องกัน
1: เราป้องกันมาก่อน
0: เราก็ต้องป้องกันไว้ก่อนถ้าเราป้องกันได้มันก็ไม่ต้องทำงานปราบให้หนักนี่คือหลักการเลยนะครับนี่คือความคิดพื้นฐานของพวกเราเลยนะครับในคนของปปท.ทั้งหมดเนี่ยแหละว่าทำอย่างไรเราจะหยุดยับยั้งปัญหาสถานการณ์ให้ได้ก่อน
1: ครับ
0: เพราะเรารู้เลยว่าถ้าเราไปปราบอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ผลหรอกครับปราบยังไงก็ไม่หมด
1: ครับ
0: ถามว่าในวินาทีเนี้ยที่เรากำลังนั่งคุยกันอยู่เนี่ยเผลอๆก็มีคนทุจริตอยู่ข้างนอกอยู่แล้ว
1: ครับ
0: แล้วทำไมเราไม่ป้องกันล่ะไม่ให้เขาทุจริต
1: อ
0: ันไหนที่เป็นช่องโหว่ช่องว่างทางกฎหมายการใช้ดุลพินิจต่างๆการอนุมัติอนุญาตต่างๆที
1: ่
0: พูดกันมาโดยตลอดวันนี
1: ้
0: ผมว่าวันนี้เรามาถูกทางแล้วนะครับที่เรากำลังจะเริ่มในกระบวนการที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการอนุมัติอนุญาตต่างๆการใช้ดุลพินิจต่าง
1: ๆ
0: ผมคิดว่าไม่นานเกินรอจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
1: ่
0: จะมีการใช้ระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยจะมีการประสานการกันอย่างชัดเจนต่อไปนี้ใครจะอนุมัติอนุญาตเราจะขึ้นเป็นแดชบอร์ดให้ท่านเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่ท่านมาขอเนี่ยอยู่ในกระบวนการขั้นตอนไหนแล้วต้องใช้เวลาจากนี้ไปกี่วันถึงจะแล้วเสร็จผมว่าถ้าวันนี้เราคุยกับคอมพิวเตอร์1เลยคอมพิวเตอร์เขาไม่ป่วย2เลยเขาไม่ลางาน3เลยเขาไม่มีวันพักหยุดงาน
1: ครับ
0: เขาไม่ต้องใช้ดุลพินิจติดต่อทุกอย่างบนคอมพิวเตอร์หมด
1: 4เขาไม่โกหกด้วยได้มั้ยฮะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: เขาไม่เรียกเงินแล้วกันนะเขาไม่เรียกเงินถ้าทุกอย่างเป็นในระบบดิจิทัลไลซ์ที่เป็นระบบดิจิทัลทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าวันนี้เรามาถูกทางจริงๆแล้วก็ประเทศที่เขาแก้ไขปัญหาได้เขาก็ใช้ทุกอย่างในระบบที่เบสออนที่อยู่ในบนพื้นฐานของระบบดิจิทัลผมว่าถ้าเราวัดทำวันนี้นะครับเราลงทุนในระบบซึ่งไม่ต้องลงทุนเลยมันเป็นการลงทุนที่ไม่ต้องลงทุนกำไรที่มันเกิดขึ้นคือมันจะย้อนกลับไปหาประชาชนว่าเขาไม่ต้องไปเสียเบี้ยบายรายทางให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐอีกต่อไปผมคิดว่าถ้าวันนี้เราทำแบบนี้ได้นะครับไม่นานเกินรอเราก็จะเป็นประเทศที่พัฒนาได้แล้วก็เศรษฐกิจความมั่นคงต่างๆประเทศเราก็จะกลับมาเป็นผู้นำมาถึงค่า CPI เลย
1: ครับ
0: ทุกคนก็จะมั่นใจแล้วว่าสิ่งแรกเลยคือวันนี้ไม่มีการติดต่อกันระหว่างคุณกับผมแต่วันนี้คุณติดต่อกับคอมพิวเตอร์เท่านั้นคอมพิวเตอร์ไม่โกงคุณแน่แล้วมันก็ไม่เรียกรับเงินคุณแน่ๆเพราะฉะนั้นความมั่นใจก็เกิดขึ้นความมั่นใจเกิดขึ้นก็ขยายจากปากต่อปากก่อนไป
1: ครับ
0: ก็ทำให้ทุกคนเกิดมีความมั่นใจก็ความคิดความอ่านในเรื่องของที่บอกว่าประเทศเราทุจริตมันก็จะถูกลดน้อยลงไปเรื่อยๆว่าเออใช่นะจริงๆแล้วมันไม่ได้มีทุจริตอะไรเลยปากต่อปากผมว่าเดี๋ยวก็ประเทศเราก็จะมีความเชื่อมั่นหลายคนนักลงทุนผู้ประกอบการนักธุรกิจทั้งชาวไทยชังชาวต่างชาติก็อยากจะมาลงทุนในประเทศไทยเพราะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยติดต่อคอมพิวเตอร์แล้วไม่ได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่แล้วไม่ต้องมาหาผมแล้ว
1: ลดการเผชิญหน้าลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที
0: ่
1: ได้หรือไม่ได้มี
0: ไ
1: ครทีเรียที่ชัดเจนว่าทำอะไรเข้าเงื่อนไขและสามารถอนุมัติอนุญาตได้เลย
0: ก็อย่างที่ผมเรียนแหละคอมพิวเตอร์เขาไม่เรียกรับเงินคุณไงคุณติดต่อคุณยื่นไปถ้าครบคอมพิวเตอร์เขาก็ผ่านให้คุณ
1: ครับ
0: มันก็จะอยู่ในช่องติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กไปเรื่อย
1: ๆมีกรอบเวลาชัดเจนเห็นแดชบอร์ดว่าอยู่ในโปรเกรสไหนอยู่ในกระบวนการไหนขั้นตอนไหน
0: รัฐบาลมีแนวคิดนี้แล้วนะครับแต่ผมคงขออุบไว้ก่อน
1: ครับ
0: ต้องขอเวลาสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวพอเราพัฒนาระบบได้เราก็จะเริ่มทำเป็นแซนด์บ็อกซ์ทำให้เห็นจากจุดเล็กๆจังหวัดเล็กๆข
1: ึ้
0: นไปจังหนึ่งจังหวัด2จังหวัด3จังหวัดเดี๋ยวก็ขยายไปทั่วประเทศวันนี้เองเราก็จะเริ่มทำในรูปแบบนี้นะครับเริ่มจากเล็กๆไปหาใหญ่เราคิดเล็กแต่เราทำใหญ่ครับวันนี้เราไม่เคยคิดใหญ่แต่มาทำเล็ก
1: เข้าใจว่ามีกฎหมายฉบับนึงที่จะเข้ามาเป็นปลั๊ก
0: พรบ.นี้ก็สะดวกใช่ไหมครับ
1: สะดวก
0: ใช่ครับวันนั้น
1: ท่านพลดอนได้พูด
0: ใช่ครับท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านพลดอนก็ได้พูดถึงแล้ว
1: ครับ
0: ยิ่งมีกฎหมายตัวนี้ยิ่งทำให้เห็นได้ชัดเจนเลยว่ารัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะแก้ไขปัญหาการทุจริตพอมีพรบ.ด้วยความสะดวกมาวันนี้คนก็จะเห็นได้ชัดแล้วว่าไปติดต่อที่หน่วยงานไหน
1: คร
0: ับขบวนการขั้นตอนนี้ต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เมื่อผ่านจากหนึ่งไปแล้วไปถึงสองสองไม่สามารถย้อนกลับมาหนึ่งได้แล้วถ้าสองย้อนกลับมาหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องรับผิดเพราะฉะนั้นจากหนึ่งจากสองจากสามไปสี่ไปจนถึงจบกระบวนการก็จะเห็นทั้งหมดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร
1: ่
0: ก็สามารถดำเนินการได้อันนี้ยังไม่ใช่เป็นที่สุดแต่เมื่อทุกอย่างเป็นที่สุดคือต้องเอาเข้าไปอยู่ในระบบ
1: ดิจิทัล
0: พรบ.ด้วยความสะดวกนี่เป็นบันไดขั้นแรกเดี๋ยวเราก็จะก้าวขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะเห็นการพัฒนาที่เป็นไปในทิศทางบวก
1: ครับ
0: ผมคิดว่าถ้าทำแบบนี้นะครับไม่นานเกินรอครับ
1: ครับนอกเหนือจากการใช้ระบบดิจิทัลการเข้าไปปลูกฝังมุมมองแนวคิดกับชุมชนในแต่ละพื้นที่ให้เขาเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันกับเราเนี่ยบทบาทของอบต.เข้าใจว่าณปัจจุบันก็มีความพยายามที่จะเข้าไปทำเครือข่าย
0: เราจะขับเคลื่อนกับท้องถิ่นครับ
1: ครับ
0: วันนี้เองเราก็มีข่าวดีนะครับจากDE นะครับกระทรวง DE ก็บอกว่าจริงๆเนี่ยเขาวางเน็ตเวิร์กไว้หมดแล้วในส่วนของท้องถิ่น
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นต่อไปนี้ท้องถิ่นเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณก็ดีหรือการขับเคลื่อนอะไรก็ตามผ่านระบบดิจิทัลเนี่ยก็จะทำให้เหมือนกับเป็นช่องทางที่เร็วขึ้นแล้วก็ทุกอย่างอย่างที่บอกคือเมื่อเราวางระบบที่ดีแล้วมันก็จะไปได้ด้วยสภาพของการใช้ระบบดิจิทัลนี่เองแหละครับ
1: ครับ
0: เราขับเคลื่อนไปถึงท้องถิ่นแล้วครับวันนี
1: ้และในกลุ่มของคนรุ่นใหม่แหละเข้าใจว่ากลุ่มของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยบางทีเขาก็มี mindset ต่อระบบราชการต่อการทำงานภาครัฐหรือความไม่เชื่อมั่นในระดับหนึ่งจะทำอย่างไรที่จะปลุกเขาเข้ามาเป็นแนวร่วม
0: น
1: ี่
0: แหละสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ที่เราจะต้องลงไปคือเราคงลองไปเจาะให้น้องๆ นักศึกษาตั้งแต่เด็กๆลูกเด็กแดงขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าให้เข้าใจว่าปัญหาทุจริตเนี่ยถ้าลูกถ้าหลานยังปล่อยทิ้งไว้ถ้าพี่ถ้าน้องยังปล่อยทิ้งไว้คนที่จะต้องรับกรรมต่อไปก็คือตัวลูกๆหลานๆน้องๆเองนั่นแหละถ้าเริ่มต้นขึ้นมาคุณยอมวันนี้วันหน้าคุณก็ต้องยอมเขาตลอดไปแต่ถ้าเริ่มต้นขึ้นมาวันนี้คุณไม่ยอมเขาวันนี้ก็ไม่มีใครกล้ามายุ่งอะไรกับคุณสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เราจะต้องลงไปปลูกฝังงบบูรณาการของประเทศเราในปีนี้นะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างจิตสำนึกการปูแนวทางการป้องกันก็คงต้องลงไปเจาะลึกแต่ก่อนเราจะเห็นว่ามีการเรียกคนมาสัมมนากันใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: วันนี้ท่านรองปกรณ์นะครับท่านรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ดูแลกำกับเรื่องของงบบูรณาการเองท่านมอบนโยบายที่ชัดเจนเลยท่านบอกว่าขอให้ไปมุ่งเน้นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกซะจะดีกว่าทำอย่างไรที่เราจะไปสร้างจิตสำนึกให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ตั้งกลุ่มเป้าหมายแล้วก็มีค่าตัวชี้วัดให้ชัดเจนเลยว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยไปขยายต่อแล้วเป็นอย่างไรถ้าวันนี้เราสร้างเด็ก1คนได้สร้างเด็ก2คนได้เดี๋ยวก็สร้างเด็ก3คนได้เดี๋ยวก็เป็น100เดี๋ยวก็เป็น 1,000 เดี๋ยวก็เป็น 10,000 สุดท้ายอาจจะเป็นล้านเลยก็ได้ใครจะไปรู
1: ้
0: แต่ข้อสำคัญคือเราต้องก้าวขั้นแรกให้ได้ก่อนคือต้องสร้างจิตสำนึกในกลุ่มเป้าหมายของเรานี่ถ้าเราจะสร้างเด็กเด็กกลุ่มนี้เด็กกลุ่มนี้ต่อไปในอนาคตจากเด็กประถมเป็นเด็กมัธยมจากมัธยมสู่อุดมศึกษาอุดมศึกษาสู่ในวัยทำงาน
1: ก็เป็นบุคลากรในแรงงานในอุตสาหกรรม
0: ทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ในแผนในรูปแบบที่เราจะขับเคลื่อนอยู่แล้วผมคิดว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ผมวาดฝันนะครับแต่ว่ากำลังจะเป็นจริง มันต้องใช้เวลาครับคงไม่ใช้เวลาที่คงไม่ใช่การใช้เวลาแค่วัน2วันแต่อย่างที่ผมเรียนคืออย่างที่ท่านพิธีกรถามผมด้วยแหละจะปลูกฝังอย่างไรก
1: ็
0: กว่าเด็กจะโตขึ้นมาจากประถมมาสู่มัธยมมัธยมมาสู่อุดมศึกษามาส
1: ู่
0: วัยทำงานมันใช้เวลาแต่เป็นการใช้เวลาที่คุ้มค่า
1: ครับแนวคิดการปลูกฝังเราจะต้องปรับรูปแบบไหมครับบางทีคำว่าการปลูกฝังหรือทำกิจกรรมร่วมกับเด็กม
0: ัน
1: กลายเป
0: ็
1: นการไปเวิร์กช็อปไปคุยว่าทุจริตคืออะไรหน่วยงานทำอะไร
0: ยุคผมกับยุคท่าน
1: ครับ
0: ต้องอ่านหนังสือ
1: ครับ
0: วันนี้ทุกอย่างเขาอยู่ในแล็ปท็อป
1: ครับ
0: มันอาจจะต้องมีการเปลี่ยนรูปแบบ
1: ครับ
0: แต่ก่อนมีการ์ตูนที่ชวนให้คนเห็น
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่าท่านกับผมก็น่าจะทันกันแต่ก่อนบอกว่าอย่าทิ้งขยะลงพื้นม
1: ี
0: เพลงบอกตาวิเศษเห็นนะ
1: ครับ
0: วันนี้เราไปบอกเด็กบอกตาวิเศษเห็นนะได้ไหมก
1: ็
0: ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบใหม
1: ่
0: ก็ต้องทำให้เข้ากับยุคเข้ากับสถานการณ
1: ์
0: ให้เข้ากับวัยปัจจุบันของเขา
1: ครับ
0: จะไปบอกเด็กประถมบอกว่าต้องเรียนกฎหมายนะต้องรู้จักว่าแสวงหาผลประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่นอย่างนี้เขาเรียกทุจริตเด็กก็ไม่เข้าใจหรอกแต่เพียงแต่ไปบอกว่าโตขึ้นถ้าคุณครูมาบอกว่าลูกเอาไปซื้อข้าวมาให้คุณครูหนึ่งจานแล้วบอกว่าเธอจะสอบผ่านกล
1: ับ
0: ไปบ้านไปฟ้องแม่อย่างนี้นะลูกอย่าไปยอมอย่างนี้เด็กเข้าใจใช่ไหมครับพอโตขึ้นมาก็พัฒนาให้ทุกอย่างให้อยู่ในวัยของเขาสถานการณ์ของเขา
1: ตามบริบทในแต่ละช่วงเวลาเงื่อนไข
0: ถูกต้องครับคุณจะไปบอกเด็กมหาวิทยาลัยเหมือนกันบอกว่าถ้าอาจารย์มาขอคะแนนพิเศษเรื่องการซื้อข้าวเด็กเขาก็ไม่สนหรอกแต่ว่าก็ต้องมีมุมมีอะไรนะมีแนวคิดข้อคิดอะไรต่างๆสอดแทรกเข้าไปให้เด็กเขาเข้าใจว่าไอ้เรื่องอย่างนี้อย่าไปปล่อยนะอย่าไปผ่าน
1: ตามช่วงวัยตามสถานการณ์จริงที่เขาจะต้องเจอในบริบทชีวิตจริง
0: ย้อนหลังไปเมื่อประมาณถ้าผมจำไม่ผิดประมาณสักช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมาทำไมมีเด็กนักศึกษาคนหนึ่งถึงกล้าลุกขึ้นมาบอกว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไปบอกอาจารย์ที่ปรึกษาว่าเห็นการทุจริตในโครงการหนึ่งว่าทำไมถึงปล่อยให้คนจนซึ่งไม่ได้เซ็นชื่อเลยแต่ว่าเจ้าหน้าที่นี่ไปนั่งเซ็นเองแถมมาให้หนูกรอกใบเสร็จอีกไปบอกอาจารย์เรียกเด็กไปต่อว่าอีกเด็กก็ไม่ทนในขณะนั้นถ้าย้อนหลังกลับไปโลกโซเชียลยังไม่ได้เป็นขนาดนี้นะ
1: แต
0: ่เด็กคนนั้นก็ไม่ทนน
1: ี
0: ่ไงนี่คือตัวอย่างที่ดีเด็กไทยต้องเป็นอย่างนี้
1: เขาจะว่าเด็กคนนั้นได้บรรจุที่ปปท.ด้วยหรือเปล่า
0: ถูกต้องครับถูกต้องเขาก็มาแต่ผมขออนุญาตไม่ไปลงไปในเรื่องส่วนตัวดีกว่านะครับเพราะว่า
1: แต่ก็จะเห็นว่าเรามี
0: น้องก็จะไม่ปลอดภัย
1: เรามีการให้เขาเรียกว่าอะไรให้เบเนฟิตให้ความให้รางวัลกับคนที่กล้าล
0: ุ
1: กข
0: ึ้
1: นมาทำความดีซึ่งถ้าทุกคนเห็นตัวอย่างของการทำความดีแล้วมันเกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมนำไปสู่การปราบปรามที่แท้จริงไม่ใช่ว่าวันนี้ลุกขึ้นมาไปบอกครูที่ปรึกษาครูที่ปรึกษาดุเด
0: ็
1: กเงียบไม่มีแรงกระเพื่อมต่อไม่เกิดการแก้ไขเราก็จะกลับไปสู่วังวนเด
0: ิ
1: มๆแต่สิ่งนี้มันเกิดการแก้ไขมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดแรงกระเพื่อมทางสังคมด้วย
0: แนวคิดทางจิตวิทยาคนที่เรียนจิตวิทยาทุกคนเนี่ยจะต้องเรียนรู้อันนี้เลยถ
1: ้
0: าต
1: ้
0: องการให้เพิ่มพฤติกรรมต้องให้รางวัลถ้าต้องการจะหยุดพฤติกรรมต้องลงโทษ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นคนผิดต้องได้รับโทษแล้วได้รับโทษให้เห็นสำหรับคนที่ต้องการหยุดพฤติกรรมแต่คนที่ต้องการจะเพิ่มพฤติการทางบวกต้องให้รางวัล
1: ครับ
0: เหมือนกันเช่นกันเลยคนผิดต้องได้รับโทษคนทำดีต้องได้รับรางวัล
1: ครับ
0: ผมว่านี่แหละเป็นสิ่งที่สังคมไทยวันนี้นะครับที่ทุกคนต้องกลับมาร่วมมือร่วมใจแล้วก็กลับมาคิดเหมือนกันว่าคนผิดต้องได้รับโทษคนทำดีต้องได้รับรางวัล
1: ครับ
0: แป๊บเดียวแล้วครับผมว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วผมว่าถ้าเราสู้ไปด้วยกันนะครับ
1: ครับ
0: ไม่นานเกินรอครับประเทศเราจะเป็นประเทศที่การทุจริตเนี่ยลดน้อยลงแล้วจนถึงที่สุดก็จะไม่มีการทุจริตซึ่งเป็นความฝันของผมนะครับผมก
1: ็
0: คิดว่าเป็นความฝันของคนทั้งประเทศด้วยว่าสักวันหนึ่งจะต้องเห็นว่าประเทศเราไม่มีการทุจริต
1: ครับแน่นอนสิ่งที่เราพูดมามันต้องมีการประเมินหรือวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมไม่งั้นเราก็จะพูดกันแบบเนี้ยย้อนกลับไป5ปี10ปีก็จะมีคนมานั่งคุยกับเราแบบเราที่เรากำลังพูดอยู่ว่าเราจะปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันตัวชี้วัดอย่างหนึ่งที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลคือตัว CPI เข้าใจว่าในยุครอบล่าสุดเราอยู่ที่33ท่านพราดอนพูดบนเวทีเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาบอกว่าการตั้งเป้าหมายไปถึง50มันอาจจะดูไกลเกินไปและมันอาจจะดูยากเกินไปเรามาอยู่กับโลกแห่งความจริงดีกว่าว่ามันอาจจะขยับดีขึ้นในมุมของท่านคิดว่ามันจะขยับดีขึ้นในเร็ววันแค่ไหนแล้วมันจะไปได้แค่ไหน
0: ในการให้คะแนนของค่า CPI เนี่ยมันจะมี มันจะมีอยู่9แหล่ง
1: ครับ
0: การให้คะแนนแต่มีอยู่แหล่งนึงที่วันนี้เราคิดว่าเราน่าจะพัฒนาได้ดีที่สุด คือเรื่องของการใช้ดุลพินิจในการอนุมัติอนุญาตวันนี้ถ้าเราเอาเฉพาะฐานคะแนนอันนี้มาพัฒนาแล้วก็มาปรับปรุงแล้วก็มาแก้ไขในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะสะท้อนให้คนที่เขาจะบอกว่าสิ่งที่เขาเคยบอกว่าเขาเคยเห็นว่ามีการทุจริตเคยได้ยินว่ามีการทุจริตวันนี้ไม่มีอีกแล้วก็ถึงย้อนกลับมาในสิ่งที่ผมเล่าให้กับท่านฟังในตอนแรกว่าถ้าเราจะไปทำภาพรวมมันยากแต่ถ้าเราเจาะพื้นที่ก็เหมือนกันค่า CPI เนี่ยเรารู้ว่าอัน1 2 3 4 5 7 8มันยากเราก็มาลองทำข้อที่9ดูแล้วถ้าข้อที่9เราทำได้ดีจนเป็นที่ยอมรับเดี๋ยวเราก็ขยับไปข้อที่8ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงคือเราต้องทำค่อยๆทำค่อยๆทำวันนี้เรื่องอนุมัติอนุญาตเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเราก็แก้เรื่องปัญหาอนุมัติอนุญาตซะพอเราแก้ปัญหานี้ได้พอต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการใช้งบประมาณพอใช้งบประมาณก็ขยับต่อไปขยับต่อไปขยับต่อไปเรื่อย
1: ๆ
0: ผมคิดว่าอย่างที่เรียนนะครับผมว่าเรามาถูกทางทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่เรื่องของการที่จะลงมือกระทำถ้าเราลงมือกระทำแล้วคนที่เขาเห็นด้วยสายตาเขาก็จะพูดได้ว่าวันนี้เราได้ทำแล้วเราได้ทำดีที่สุดแล้วเอาละผลจะออกมาเป็นอย่างไรไปลุ้นเอาแต่ว่าที่แน่ๆเราต้องทำและทำให้ดีที่สุดทำเพื่อตอบสนองในสิ่งที่เขาจะไปสะท้อนความคิดของเขาว่าบอกว่าประเทศไทยยังมีการทุจริตหรือไม
1: ่
0: ถ้าวันนี้เรายกตัวอย่างที่ผมพูดมาโดยตลอดถ้าเราทำทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ไม่ได้ผ่านการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ของรัฐเลยที่จะไปเรียกรับได้ก็ปากต่อปากก็พูดกันไปตลอดว่าเดี๋ยวก็มาติดต่อประเทศไทยเดี๋ยวนี้วันนี้นะติดต่อผ่านคอมพิวเตอร์แล้วที่ผ่านมา ที่ผ่านมายังต้องใช้คนยังต้องใช้ดุลพินิจอยู
1: ่
0: โอ้ประเทศไทยวันนี้รัฐบาลนี
1: ้
0: แก้ไขปัญหาด้วยการยกระดับแล้วไม่ต้องมาติดต่อผ่านดุลพินิจแล้ว
1: ครับ
0: ท่านเป็นนักธุรกิจท่านก็อยากมา
1: ครับ
0: เพราะบอกไหนเพื่อนบอกว่ามันต้องจ่ายไงเฮ้ยไอ้ไม่ต้องจ่ายแล้วเดี๋ยวนี
1: ้ครับ
0: คุณก็ไปบอกคนอื่นต่อไปขยายเซลล์ไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็แป๊บเดียวก็บอกว่านี่ไงประเทศไทยไม่มีเรื่องอนุมัติอนุญาตแล้วข้อสุดท้ายข้อที่9ที่บอกว่าคุณเคยได้ยินไหมว่าการอนุมัติอนุญาตต่างๆของประเทศไทยมีการจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจบ
1: สุดท้ายมันก็จะไม่เหลือเพราะว่าทุกคนติดต่อกันผ่านระบบดิจิตอลไม่ต้องไปต่อคิวแล้วก็มีการลัดคิวมีเดินหลังเคาน์เตอร์มีการให้มัน
0: ไปดึงบัตรคิวมาให้ก่อนได้อีกอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมว่าถ้าเราแก้ทีละจุดทีละจุดทีละจุดโดยตัวยอมเสียสละเวลานะครับไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดมันทำได้ปัญหาทุจริตเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่เมื่อวานนี้แล้วจะมาแก้ทีเดียวให้หมดปัญหาทุจริตเนี่ยมันฝังอยู่ในระบบลกลากของข้าราชการไทยเนี่ยมาตั้งเท่าไหร่แล้ว
1: ครับ
0: อยู่ที่ความมุ่งมั่นอยู่ที่ความตั้งใจวันนี้รัฐบาลมีความตั้งใจมีความมุ่งมั่นมากก็ค่อยๆแก้ทีละนิดทีละนิดทีละนิดค่อยๆขยับไปอย่างที่ท่านพาราดอนบอกครับคืออย่าไปตั้งสูงนักลดลงมาแล้วก็แก้ทีละจุดทีละจุดทีละจุด
1: เพราะถ้าเกิดเราดูตัว CPI แล้วเราดูปัญหาใหญ่ในภาพรวมจนลืมวิเคราะห์หรือถอดรหัสของปัญหาว่าปมของปัญหามันคืออะไรกันแน่วันนี้ปปท.โดยรัฐบาลเองก็พยายามสกัดปมของปัญหามาเป็นข้อๆเป็นเงื่อนทีละปมทีละปมและพยายามคลายทีละปมโดยเฉพาะตัวเงื่อนสำคัญคือลดการใช้ดุลพินิจลดอำนาจของเจ้าที่ลดการ
0: พบ
1: ในเรื่องอนุมัติอนุญาตซึ่งมันก็น่าจะเป็นการปลดล็อกเงื่อนไขแรกที่สำคัญ
0: ถูกต้อง
1: ที่ทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าการติดต่อราชการในอนาคตสะดวกมากขึ้นเห็นความคืบหน้าความก้าวหน้าไม่ใช่รอ1เดือนต้องไปติดต่อใหม่และสุดท้ายก็ไม่คืบหน้าต้องไปหาไปพบบ่อยๆเอาของไปฝากหรืออะไรก็แล้วแต่จนท้ายที่สุดมันก็เกิดความคุ้นชินหรือพฤติกรรมทางสังคมที่นำมาสู่ปัญหาเดิมๆสุดท้ายถ้าเกิดวันนี้พี่น้องประชาชนฟังเราสองคนพูดกันอยู่หลายคนบอกว่าโอ๊ยหมดหวังแล้วกับการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยเราจะเน้นย้ำหรือสร้างความเชื่อมั่นให้เขาได้ไงว่าเฮ้ยเรากำลังมาถูกทางแล้วเชื่อเถอะขอให้รอดูเถอะเราต้องแก้เรื่องนี้ได้แน่
0: ๆสิ่งแรกเลยผมคิดว่าต้องบอกก่อนว่าปัญหาทุจริตเนี่ยเป็นปัญหาของคนทั้งประเทศเป็นปัญหาของคนทั้งชาติที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันในการแก้ไขปัญหาการทุจริตลำพังสำนักงานปปท.สำนักงานปปช.สตง.บก.ปปป.ปปง.ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจาก ภาคเอกชนภาคประชาสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งพลเรือนชาวไทยทุกคนถ้าท่านหยุดหนึ่งคนเดี๋ยวเขาก็อึดหยุดตามแต่ถ้าท่านลุกขึ้นมาสู้หนึ่งคนเดี๋ยวก็จะมีท่านมีทุกคนเดินตามท่านสำคัญที่สุดท่านต้องไม่ท้อและท่านต้องไม่ถอยถ้าวันนี้ท่านท้อเราถอยแต่ถ้าท่านไม่ท้อเราสู้ไปด้วยกันผมคิดว่าปัญหาการทุจริตก็เดี๋ยวก็ต้องหมดไปหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายสิ่งหลายอย่างที่เราต่อสู้ร่วมกันมาเรายังชนะเพราะฉะนั้นปัญหาทุจริตเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ยากถ้าทุกคนร่วมมือร่วมใจกันเราต้องสร้างแรงบวกให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนนะครับว่าปัญหาการทุจริตเนี่ยแหละมันแก้ไม่ยากอยู่ที่ท่านจะทำหรือไม่ท
1: ำ
0: ไม่ได้อยู่ที่ผมจะทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่เราจะร่วมมือกันทำหรือไม่ร่วมมือกันทำถ้าท่านร่วมมือกันทำผมขออนุญาตยกตัวอย่างอีกนิดเดียวสั้นๆนะ
1: ครับ
0: ก็อีกมีประเทศหนึ่งที่เขามีผู้นำ
1: ครับ
0: เขาไปยืนประกาศที่สนามกีฬาเขาบอกเขาไม่ใช้ไมโครโฟนในการบอกคนตะโกนบอกคนทั้งประเทศว่าให้ออกมาต่อสู้ปัญหาการทุจริตเขาต้องการใช้ปากต่อปากผู้นำคนนั้นก็ยืนพูดแล้วก็บอกเด็กคนหนึ่งให้กลับไปบอกพ่อบอกแม่เด็กก็ไปบอกพ่อบอกแม่เด็กก็ไปจุงมือพ่อแม่มาพ่อมีญาติพี่น้องพ่อก็ไปจุงญาติพี่น้องเพื่อนเข้ามาแม่มีญาติพี่น้องมีเพื่อนก็ไปเริ่มจุงเข้ามาจาก1เป็น2จาก2เป็น4จาก4เป็น8แป๊บเดียวพลึบทั้งสนามฟุตบอลว่าคนทั้งเขาทั้งประเทศเขาจะไม่ยอมอีกแล้วกับปัญหาการทุจริตเพราะมันกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแป๊บเดียวเขาทำได
1: ้
0: ผมอยากเห็นภาพแบบนี้นะครับที่จะเกิดขึ้นในสังคมของบ้านเราในวันนี้สองสิ่งเท่านั้นท่านต้องไม่ท้อกับท่านต้องไม่ถอยแล้วพอท่านพบเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ทุจริตท่านต้องรายงานวันนี้สำนักงานปปท.นะครับรับหนังสือร้องเรียนมาเยอะมากแสดงให้เห็นแล้วว่าเรามาถูกทิศถูกทางแล้วประชาชนเริ่มเชื่อมั่นแล้วว่าถ้าเขาร้องเรียนมาปัญหาของเขาได้รับการแก้ไขเราทำให้เห็นคือเมื่อปัญหาของประชาชนถูกร้องเรียนมาเราแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเราทำให้ได
1: ้
0: ประชาชนมีความสุขเราทำให้เราเป็นอย่างมืออาชีพที่บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมมือกันเราทำอยู่3ทำเท่านั้นละครับวันนี้หนังสือบัตรร้องเรียนถึงเข้ามาหาสำนักงานปปท.เยอะแยะไปหมดแล้วก็ท่านก็ไม่ต้องพะวงนะครับว่าท่านต้องระบุชื่อระบุอะไรมาหรือเปล่าผมไม่ต้องการทราบว่าท่านเป็นใครแต่ผมต้องการทราบว่าพฤติการเจ้าหน้าที่คนนั้นมันเป็นอย่างไรท่านส่งมาบอกผมส่วนที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเอง
1: ครับเรามาลองจับมือลุยกันสักตั้งมาเป็นจุดเริ่มต้นของเสียงที่บอกกันปากต่อปากว่าวันนี้ประเทศไทยเปลี่ยนไปแล้วและเราจะแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันวันนี้ขอบพระคุณนะครับท่านภูมิสารเกษมสุขนะครับท่านเลขาปปท.ที่มาร่วมพูดคุยกับเราขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีนะครับ
2: แจ้งเบาะแสร้องเรียนโทรสายด่วน1206หรือแจ้งสำนักงานปปท.เขต2โทร033004537-8

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสา

0: ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเป็นจริงต้องระวัง
1: กราบก้มบังคมอาปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทางงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
4: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรสดีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
6: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสาร

0: ตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ปูนทเวททั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้น

0: ใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
4: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
1: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAart2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
5: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
6: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.5

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะฮะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ 11:00 นถึง 12:00 นโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะนะครับวันนี้เริ่มกันที่ข่าวแรกก็แน่นอนนะฮะไปสรุปผลการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครนะครับซึ่งหลายคนก็บอกเป็นการเลือกตั้งที่อาจจะไม่ค่อยลุ้นกันเท่าไหร่เพราะคะแนนก็ทิ้งขาดแล้วก็โพลต่างๆเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะนำมาตลอดแหละนะครับแล้วก็เป็นไปตามคาดนะครับผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะฮะหมายเลข9ก็ได้ไป 1,444,914 คะแนนนะคิดเป็น 68% ของผู้มาใช้สิทธิ์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นประวัติการเลยนะคะแนนเยอะสุดเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยผู้ว่าชัชชาติได้ไปประมาณ1,300,000นะ1,386,000รอบนี้ได้1,400,000มากขึ้นอีกแล้วก็คิดเป็น 68% หมายความว่าคนที่มาใช้สิทธิ์ซึ่งก็ประมาณ 50% ไม่เกินครึ่งเนี่ยนะ 68% ก็คือเลือกผู้ว่าชัชชาติครั้งที่แล้วนี่ 54% ก็ชี้เห็นนะว่า4ปีที่ผ่านมานะครับผลงานต่างๆรวมถึงเรื่องการประชาสัมพันธ์แล้วก็ต้องบอกว่าเป็นนิสัยส่วนตัวของผู้ว่าชัชชาติด้วยนะคนกรุงเทพก็คงจะชื่นชมนะครับการที่เขาติดดินแล้วก็เวลามีปัญหาก็ลงพื้นที่ไปแบบง่ายๆเดินไปบ้างปั่นจักรยานว่าไปนะครับไปเจอคนหลากหลายแล้วเวลามีปัญหาก็รับทราบและรีบแก้ไขบางส่วนแก้ไขล่าช้าก็ยอมรับความผิดพลาดแล้วก็เร่งหาวิธีการแก้ไขนั่นเองนะครับส่วนอันดับ2คุณมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะนี่ก็เป็นผู้สมัครอิสระเหมือนกันนะครับเปิด14ได้ไป 288,171 คะแนนนะครับก็หมายความว่าคนที่ได้คะแนนมาเป็นอันดับ1และอันดับ2เนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระนะนี่ก็ชี้ชัดว่าไม่ได้สังกัดพรรคส่วนอันดับ3นะครับก็ดอกคุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะผู้สมัครจากพรรคประชาชนนะเบอร์10ได้ไป 176,934 คะแนนนะครับก็น่าสนใจตรงนี้แหละนะครับว่าพรรคประชาชนในตอนเลือกตั้งส.ส.เนี่ยได้ส.ส.ครบเลยเนาะนะครับแต่พอเลือกผู้ว่าเนี่ยคะแนนมาเป็นอันดับ3นะแพ้คุณมัลลิกาด้วยซ้ำไปพูดตรงๆนะครับรอบที่แล้วตัวแทนนะครับจากพรรคประชาชนเนี่ยคุณวิโรจน์ได้ไป 253,000 คะแนนรอบนี้คุณชัยวัฒน์ได้ไป 107,000 เนี่ยก็คะแนนลดน้อยลงนะครับส่วนอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีได้ไป 101,000 คะแนนจากพรรคประชาธิปัตย์นะพูดง่ายๆคือผู้สมัครที่สังกัดพรรคเนี่ยคะแนนมาเป็นอันดับ3อันดับ4อันดับ1อันดับ2เนี่ยเป็นผู้สมัครอิสระนะแล้วก็ที่สำคัญคือคุณมาริกานี่แหละนะครับก็มีวิธีหาเสียงที่เป็นตัวของตัวเองนะแล้วก็เอาชนะคุณชัยวัฒน์ได้นะครับจากพรรคประชาชนที่ดูแล้วฐานเสียงส.ส.เนี่ยดีนะนี่ก็น่าเป็นกรณีศึกษาเหมือนกันสำหรับอีก4ปีข้างหน้านะฮะสำหรับใครที่จะลงสมัครนะครับเพราะว่าผู้ว่าชัชชาติก็ลงไม่ได้แล้วนะเพราะฉะนั้นอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยก็ลองดูนะว่าคุณกรุงเทพเนี่ยเทรนเขาอาจจะมาแบบเป็นผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคแล้วก็มีสไตล์เป็นของตนเองอันนี้ก็น่าจะนะแล้วก็วิธีการโปรโมตตัวเองวิธีการประชาสัมพันธ์เนี่ยผมว่า2ครั้งหลังนี่ชัดเจนเลยนะก็คือตัวตนในโซเชียลนี่แหละครั้งที่แล้วเนี่ยผู้ว่าชัชชาติเนี่ยโซเชียลนี่ชัดเจนครั้งนี้ก็คุณมัลลิกานะเพราะฉะนั้นอีก4ปีข้างหน้าใครที่ตั้งเป้านะก็คงจะต้องเริ่มประชาสัมพันธ์ตนเองผ่านโซเชียลให้มากขึ้นแหละนะครับส่วนนะครับผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นไปตามคาดเหมือนกันนะครับคุณปรเมศงามพิเชษอดีตนายกก็ได้ไป 21,184 คะแนนนะครับแล้วก็อันดับ2ก็คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรนะครับได้ไป 11,566 คะแนนจากพรรคประชาชนก็อดีตนายกนะครับปรเมศงามพิเชษก็ได้รับเลือกอีกสมัยหนึ่งได้ไป 20,000 ก็ทิ้งกันเท่าตัวจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์นะครับคือเมืองพัทยาเนี่ยดูชื่อแล้วมันก็น่าจะมีคนใช้สิทธิ์เยอะนะแต่ว่า
จำนวนผู้มีสิทธิ์จริงแค่ 80,000 คนเองนะท่านผู้ชมครับน้อยมากนะแล้วก็ผู้มาใช้สิทธิ์ก็ประมาณ 43% มาใช้สิทธิ์ก็ประมาณ 34,000 คนคนเป็นนายกเมืองพัทยาที่ไปดูแลงบเป็นพันพันล้านเนี่ยได้ 20,000 คะแนนเองนะก็ได้แล้วนะครับก็ไม่ได้ว่ามีประชากรหรือผู้มีสิทธิ์เยอะมากนักนะนะครับก็ได้สอบถามทางกกต.เขาบอกนี่แหละทั้งกรุงเทพแล้วก็เมืองพัทยา เวลาเลือกเนี่ยก็จะมีปัญหาเพราะว่าเขาเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้ไงนอกราชอาณาจักรเขาในบางส่วนก็ไปทำงานต่างจังหวัดต่างประเทศอะไรเงี้ยแล้วก็มันเป็นเมืองท่องเที่ยวอย่างเมืองพัทยาเนี่ยเพราะฉะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันที่เขาทำงานอ่ะพูดง่ายๆนะเพราะฉะนั้นจำนวนผู้มีสิทธิ์มาใช้สิทธิ์ก็เลยไม่เยอะ 43% เองนะครั้งที่แล้วใน49เนี่ยก็ลดน้อยลงแม้ว่ากกต.สื่อมวลชนก็พยายามจะประชาสัมพันธ์แต่ก็อย่างว่าเลยนะเมืองพัทยาเนี่ยคือก็ไปเลือกตั้งวันเดียวกับผู้ว่ากรุงเทพบรรยากาศความตื่นเต้นมันก็ไปอยู่ที่กรุงเทพนะเพราะนู่นเขาใช้สิทธิ์กันโอ้โหเป็นล้านคนนะครับอ่ะแต่ก็ผ่านพ้นไปแล้วก็เป็นไปตามคาดนะตัวเต็งก็ได้รับการเลือกตั้งนะครับทั้งผู้ว่ากรุงเทพแล้วก็นายกเมืองพัทยาก็ถือว่าผมไปดูใน Google น่ะเขาก็จะเรียกว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะครับกรุงเทพนี่ก็ถือว่าเป็นการปกครองท้องถิ่นแบบพิเศษเหมือนกันนะไม่ใช่จังหวัดเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เรียกผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพนะครับผู้ว่าราชการกรุงเทพจริงๆก็เป็นนายกเทศมนตรีคนหนึ่งอ่ะแต่จะเป็นรูปแบบพิเศษนะครับอ่ะนะครับเสร็จสิ้นไปคราวนี้มากันที่ข่าวที่น่าจะอยู่ในความสนใจกันอย่างต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบนะข้าราชการท้องถิ่นนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยถึงขนาดมีคลิปนะนายกก่อนจะไปต่างประเทศเนี่ยเรียกว่าไปตรวจสถานที่ที่ใช้เก็บไฟล์ผลสอบข้าราชการท้องถิ่นนะที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับไปตอน5 ทุ่มนะครับแล้วก็ไปย้ำเลยว่าเจ้าหน้าที่ที่มาดูแลตลอด24 ชั่วโมงมาจากไหนบ้างแล้วก็แย้มเลยว่าอย่าให้ไฟไหม้นะนะครับย้ำเลยปภ.นี่ต้องเตรียมรถดับเพลิงตลอด24 ชั่วโมงเลยโอ้โหขนาดนั้นเลยนะดูรายละเอียดกันหน่อยนะฮะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่เขาจัดเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำการดูแลความปลอดภัยพื้นที่จัดเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานในคดีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเราก็เรียกง่ายๆเป็นข้าราชการท้องถิ่นไปเลยเนาะนะครับตามที่ท่านนายกอนุทินนี่สั่งการเลยโดยคุณธีรพัฒน์คชมาศนะฮะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับก็บอกว่าจากกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นนี่แหละนะครับซึ่งก็มีการตรวจยึดพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากเลยนายกอนุทินเนี่ยก็ลงพื้นที่สุ่มตรวจมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดเก็บข้อมูลและพยานหลักฐานณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็สั่งการเลยให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็อยู่ติดกันนะครับนำเครื่องจักรกลนะครับมาดูแลความปลอดภัยและป้องกันอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นแล้วก็เน้นย้ำเลยว่าต้องดูแลเรื่องของป้องกันนะอุบัติภัยและความปลอดภัยขั้นสูงสุดเลยในจุดที่จัดเก็บพยานหลักฐานเนี่ยมีการเตรียมรถบรรทุกน้ำดับเพลิงรถกู้ภัยเคลื่อนที่เร็วต่างๆแล้วก็ติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบระบบเตือนภัยต่างๆตลอด24 ชั่วโมงคือมันก็มองได้2 ด้านเลยนะคือด้านหนึ่งก็โอเคต้องเตรียมพร้อมอาจจะเกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันขึ้นได้นะครับแต่มองอีกด้านหนึ่งก็คือจริงๆอ่ะข้อมูลมันเก็บที่แบบหน่วยงานของรัฐกระทรวงมหาดไทยเลยอ่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมันน่าจะแบบปลอดภัยสูงสุดนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันเกิดเหตุไม่คาดฝันไม่ได้เลยนะ คือถ้าเกิดเนี่ยมันก็คิดเป็นอย่างอื่นบ่ได้เลยแต่เราก็มองก็อย่างว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเกี่ยวเนื่องกับโอ้โหแล้วก็ผลสอบก็กำลังจะออกนี่แหละนะครับจริงๆเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะออกได้แล้วนะเพราะว่าจริงๆตอนเขาไปจับเนี่ย
มันก็มีผู้ต้องหาอยู่ในสถานที่เกิดเหตุที่กำลังแก้ไขข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์คือใบกระดาษคำตอบแล้วมันดูแล้วมันโอ้โหมันชัดเจนขนาดนี้จนวันนี้ยังไม่ได้แบบจับตัวการเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะก็เชื่อว่าเขาก็คงรอผลสอบที่ชัดเจนแล้วก็คงจะแบบประกาศปึ้งแถลงข่าวให้แบบฮือฮาไปเลยว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะแต่ก็อย่าช้ามากเนี่ยนะครับเพราะว่าขนาดหลักฐานที่เก็บเนี่ยโอ้โหนายกต้องมาสั่งเลยระวังอย่าให้ไฟไหม้นะเว้ย ก็ต้องสั่งขนาดนี้ท่านผู้ชมคิดดูเนี่ยแสดงว่ามันก็เกี่ยวพันนะกับข้าราชการอะไรต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมเชื่ออย่างนั้นเพราะตัวละครที่เกี่ยวข้องก็หลายๆตัวก็เริ่มมีแอคชั่นมีการแจ้งความมีอะไรต่างๆนี่แหละนะครับแต่ผมเชื่อว่ากรณีเนี้ยนะครับหนึ่งก็คือคนที่เกี่ยวข้องมันต้องไม่ใช่ตัวเล็กๆแน่นอนนะครับเพราะว่าการที่มีการทุจริตกันเป็นระบบมีเงินหลายพันล้านแล้วก็ตัวละครที่ยอมจ่ายเงินเนี่ยหลายพันคนท่านผู้ชมคิดง่ายๆว่าถ้าเป็นไปตามข่าวจริงนะว่ามีการยอมจ่ายเงินเนี่ย 6,000 ถึง 9,000 คนใน 9,000 คนเนี่ยเขาก็ต้องไปบอกญาติพี่น้องพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยมีคนรู้แบบหลายหมื่นคนนะเรื่องมันจะปิดมันเป็นไปไม่ได้ก็คือมันก็คงมีการพูดกันปากต่อปากของชุมชนหมู่บ้านที่มีลูกหลานไปสอบอ่ะข้าราชการท้องถิ่นคือรู้กันไปหมดเพียงแต่มันไม่มีหลักฐานแต่รอบนี้มีหลักฐานจะเกิดจากคนที่จ่ายเงินแล้วก็ไม่ได้หรือบางข่าวก็บอกว่าเกิดจากคนที่สอบแล้วคิดว่าทำได้แล้วปรากฏไม่มีชื่อก็เลยไปขอดูกระดาษคำตอบแล้วปรากฏกระดาษคำตอบกว่าจะได้ดูก็นานแล้วพอไปเช็คแล้วปรากฏมันก็แปลกๆเงี้ยจะอะไรก็แล้วแต่นะแต่ก็นำมาซึ่งตอนนี้ก็มีคลิปเสียงมีอะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีพวกตัวอย่างคำถามด้วยนะผมก็ไม่รู้จริงไม่จริงนะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องบอกงี้มีทำคลิปบางตัวไปนี้ก็คนดูเป็นล้านเลยแต่จริงๆก็แปลกเหมือนกันนะบางข้อบางคำถามอย่างภาษาอังกฤษมันก็ง่ายเกินไปหรือคำถามเกี่ยวกับทั่วๆไปเนี่ยก็แปลกว่ามันเป็นข้อสอบจริงหรือเปล่าแต่ไปอ่านในคอมเมนต์บางคนก็บอกเป็นข้อสอบจริงบางคนก็บอกไม่ใช่นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับทางท่านนายกรัฐมนตรีก็มีข้อสั่งการเลยนะครับให้สำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยเปิดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ย้ำว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่องทาง1111เนี่ยเป็นช่องทางที่ภาครัฐเนี่ยเปิดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนมาอยู่แล้วนะครับแต่พอมีเรื่องนี้เพราะอย่างที่ผมบอกนะว่าตัวเลขที่บอกว่ามีคนยอมเสียเงินเนี่ย 6,000 ถึง 9,000 เนี่ยและมีทั้งที่ได้และไม่ได้รวมถึงญาติพี่น้องวงศาคณาญาติต้องรู้กันหลายหมื่นคนนะเป็นแสนน่ะเพราะฉะนั้นก็เปิดช่องทางให้ทุกท่านเนี่ยมาร้องเรียนเลยภาครัฐจะได้มีข้อมูลคือทุกวันนี้ชัดเจนแล้วมีหลักฐานแต่ก็อยากจะได้พยานตัวบุคคลด้วยว่าจ่ายจริงจ่ายยังไงขั้นตอนต่างมันก็จะได้ดีนะเขาก็ได้การไว้เป็นพยานน่ะท่านผู้ชมนะครับมันจะได้เอาขบวนการเหล่านี้มาดำเนินคดีให้หมดให้มันสิ้นซากไปนะไม่ต้องกลัวนะครับช่องทางนี่มีหลากหลายง่ายสุดคือสายด่วนโทร1111ตลอด24ชั่วโมงจริงๆ111มันมีมานานแล้วผมย้ำนะคือท่านผู้ชมเนี่ยร้องเรียนในทุกเรื่องเลยที่เกิดขึ้นแล้วคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรืออยากจะให้ภาครัฐแก้ไขผมยังเคยร้องเรียนเลยว่าเวลาขับรถเนี่ยแล้วมันจะมีคิวรถตู้เมื่อก่อนชอบจอดยึดไปเลนหนึ่งชั่วโมงเร่งด่วนรถติดมากเลยผมก็ร้องเรียนเลยแล้วก็แก้ไขก็คือให้คิวรถตู้เนี่ยไปหาสถานที่ในการจอดอีกจุดหนึ่งแล้วพอถึงเวลาแบบสมมติว่ารถออก4 โมงเย็นคุณก็ขับมารับแล้วไปเลยไม่ใช่มาจอดรออยู่ครึ่งชั่วโมงเนี่ยเงี้ยผมก็ร้องเรียนนะในตัวหมู่บ้านที่อยู่เนี่ยแต่ช่วงนี้ที่มาย้ำก็คือใครที่เกี่ยวข้องกับเรื่องไอ้ทุจริตสอบท้องถิ่นและถูกหลอกลวงโดยพวกนายหน้าต่างๆหรือรู้ว่ามีข่าวนะผมได้ยินมาแบบบอกเลยร้องเรียนเลยแจ้งข่าวเลยสายด่วน1คือหยิบมือถือเลย
กด1111กดโทรออกแล้วบอกเลยนะครับหรือนะครับจะเข้าไปในเว็บไซต์ www.1111.go.th นะครับได้เหมือนกันก็พิมพ์เข้าไปแล้วก็ไปพิมพ์ข้อร้องเรียนแล้วก็ไปกรอกข้อมูลต่างๆหรือแอปพลิเคชัน PSC 1111ก็ได้นะครับอันนี้ก็สะดวกผมก็เคยโหลดมาแล้วนะโหลดไปแล้วก็เวลาเราจะร้องเรียนเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็จะกรอกมีภาพไหมมีแนบอะไรต่างๆเนี่ยง่ายดาย นะครับหรือนะครับไปที่จุดที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลามีจังหวัดเคลื่อนที่มันจะมีบริการนี้อยู่นะนะครับเดี๋ยวนี้จังหวัดเคลื่อนที่ก็รู้สึกจะไม่ค่อยมีนะเพราะตั้งแต่โควิดนะครับแต่ตอนนี้บางหน่วยงานท้องถิ่นอย่างอบจก็เริ่มจะมีการจัดอบจเคลื่อนที่แล้วนะหรือที่ทำเนียบด้วยนะครับก็คือศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ทำเนียบรัฐบาลเมื่อก่อนนี่เวลาครม.สัญจรนายกลงพื้นที่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสำนักนายกเนี่ยเขาจะมาจัดเต็นท์จุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ของแต่ละที่เลยท่านก็เข้าไปแจ้งได้นะครับเพราะฉะนั้นสะดวกช่องทางไหนได้หมดง่ายสุดคือมือถือแหละนะครับทุกคนก็มีมือถือแล้วก็คือกด1111โทรออกง่ายมันจะมีระบบอัตโนมัติเขาอยู่นะครับไม่ใช่ไปโทรพูดกับคนหรอกนะฮะมันจะมีระบบอัตโนมัติแล้วท่านแจ้งไปนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่ในการลิสต์ว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับหน่วยงานกระทรวงทบวงกรมอะไรนะครับแต่ตอนเนี้ยพูดง่ายว่านายกย้ำว่าเนี่ยคนที่ถูกหลอกจากพวกนายหน้าย้ำนะว่ารอบนี้ตัวการหลักคือพวกนายหน้าเนี่ยนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยผมยังมองในแง่ดีว่าพวกนายหน้าเนี่ยจะเป็นพวกติวเตอร์ต่างๆนะแต่ดูแล้วนายหน้านี่อาจจะเป็นผู้นำท้องถิ่นด้วยซ้ำไปนะเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหรือจะแจ้งเบาะแสได้เลยทุกช่องทางสะดวกสุดก็โทรฮะ1111ตลอด24ชั่วโมงเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้นะครับก็111เหมือนกันนะหรือจะโหลดแอป PSC 1111นะแต่ผมว่าคงไม่มีใครโหลดแอปหรอกนะมันวุ่นวายเพราะฉะนั้นใช้สายด่วนแหละนะครับ1111โทรเลยอาจจะมีระบบอัตโนมัติคอยรับเรื่องราวเราอยู่นะครับง่ายมากผมเคยลองแล้วผมเคยร้องเรียนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครมีข้อมูลร้องเรียนเข้าไปแจ้งเบาะแสเข้าไปนะภาครัฐจะได้เก็บเป็นข้อมูลเพื่อนะดำเนินคดีกับขบวนการนี้แหละซึ่งมันเป็นบ่อนทำลายประเทศชาติจริงๆนายกบอกขายชาติเลยนะพวกนี้นะครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละนะครับ ก็มีเขาบอกมีคลิปเสียงนะครับก็เป็นเพจนึงแหละนะครับที่อยู่ต่างประเทศเขาก็โพสต์ขึ้นมานะครับล่าสุดคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็แถลงข่าวเลยเมื่อวานนี้นะครับบอกว่าชีวิตตนเองและภรรยาเนี่ยโดยเพราะตนเองเนี่ยรับราชการด้วยความซื่อสัตย์ขึ้นสู่ตำแหน่งด้วยความสามารถในการทำงานไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าลำพูนจนมาถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยภรรยานี่ก็ทำงานกับบริษัทต่างชาติไม่คุ้นเคยกับระบบราชการหรือการเมืองแต่ก็อุทิศสละเวลาเข้ามาช่วยงานตามหน้าที่นะครับก็เป็นแม่บ้านมหาดไทยอะไรประมาณนี้นะครับคุณอันสิทธิ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแถลงแล้วก็มีการนำประวัติภรรยามาให้สื่อดูเลยนะก็บอกขอยืนยันด้วยเกียรติของปลัดกระทรวงมหาดไทยว่าข้อมูลต่างๆที่เผยแพร่นะครับที่มีความเชื่อมโยงกับญาติหรือผู้ใหญ่บ้านเมืองนั้นเป็นเท็จทั้งสิ้นผมเชื่อมั่นในหลักธรรมที่ว่าผู้จงใจกล่าวเท็จหรือทำผิดแล้วจงใจปฏิเสธจะต้องรับผลชั่วนั้นภายใน3วัน7วันอย่างแน่นอนและยืนยันจะบังคับใช้กฎหมายในทุกกรณีเพื่อความถูกต้องและชอบธรรมก็อันนี้สารภาพว่าผมก็ยังไม่เคยฟังในคลิปที่ว่าเนี่ยนะครับได้ยินแว่วๆตามสื่อช่องต่างๆนั่นแหละนะครับไม่เหมือนกับคลิปก่อนหน้านี้นะอะไรนะคุณพิกิจกับคุณส้มเนี่ยฟังเต็มๆนะครับแต่ว่านี่แหละนะท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ยืนยันนะครับมันก็เป็นข่าวเป็นคราวมา 3-4 วันแหละนะครับก่อนหน้านี้ท่านนายกก็บอกเป็นเรื่องไร้สาระอะไรประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าข่าวมันก็ไม่จางหายไปจากหน้าสื่อนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เลยต้องมาย้ำเลยนะครับว่าก็จะบังคับใช้กฎหมายนะครับแล้วก็ยืนยันถึงความบริสุทธิ์ในการรับราชการนะครับอ่ะพูดมาถึงขั้นนี้แล้วนะว่ามีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นแน่นอนเพราะมีขบวนการมีหลักฐานตอนนี้ก็คือรอ
จะขยายผลสาวถึงตัวการใหญ่รอแถลงข่าวกันชัดเจนนะท่านปลัดก็บอกว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตนายกก็ย้ำนะครับหน่วยงานที่เก็บไฟล์หลักฐานข้อสอบเนี่ยผลสอบเนี่ยก็ให้ดูแลเรื่องความปลอดภัยระวังเรื่องอุบัติภัยต่างๆที่อาจจะเกิดนะครับย้ำกันมาขนาดนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหม ข่าวนี้แบบเหลือเชื่อจริงๆนะนะครับว่าล่าสุดเนี่ยเขามีการสอบข้าราชการปภ.นะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยมีน้องที่รู้จักก็ไปสอบด้วยขนาดเขาบอกกันอย่างนี้ว่าเฮ้ยสอบท้องถิ่นมีทุจริตต่อไปต้องระวังนะเว้ยกระทรวงมหาดไทยนี่พอพอนี่ก็มหาดไทยนะครับปรากฏว่าวันเปิดสอบนี่ท่านผู้ชมนะครับเจอการทุจริตสื่อนี่เขาใช้คำว่ามือปืนรับจ้างก็คือรับจ้างไปสอบแทนคือสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะสอบเข้าปภ.แต่ผมรู้ว่ากูโง่เหลือเกินสอบไม่ได้แน่นะครับก็เลยไปจ้างคนที่เก่งเรียนก็เก่งสอบอย่างนี้ได้แน่ไปจ้างมาแต่เผอิญนะไอ้คนสอบเนี่ยตัวจริงๆอายุ28แต่ตัวรับจ้างนี่57โอ้โหแต่ที่พีคก็คือตอนเวลาจะสอบเนี่ยท่านผู้ชมครับคือเขาก็ต้องสวมเสื้อยืดสีขาวอะไรหน่อยเพื่อเช็คว่าต้องไม่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาทุจริตเขาจะใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วคอยมากระตุ้นบอกว่าข้อนี้กดอะไรเงี้ยนะครับเออเขาก็เลยลองใส่ชุดเสื้อยืดสีขาวอะไรต่างๆห้ามนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าไปแต่ก่อนจะสอบเนี่ยเขาจะตรวจนะครับเขาเรียกว่าใบสมัครมีรูปถ่ายแล้วก็บัตรประชาชนพอมาถึงอิตาเลียนะครับกรรมการบอกเอ้ยอายุ28แต่ทำไมหน้าแก่จังวะเนี่ยเพราะไอ้คนรับจ้างนี่57เขาอ้างไงมันก็บอกพอดีผมไปทำคีโมมาหน้าแก่โอ้โหสงสัยกูนี่ทำหลายรอบแล้วครับบอกว่าไปทำคีโมมาโอ้โหสุดๆจริงๆผมเดานะผมว่าไม่น่าจะใช่ครั้งแรกถึงมีเตรียมข้ออ้างมาไงใช่ไหมฮะ บอกเนี่ยไปทำคีโมมาดีนะนะเจ้าหน้าที่ที่จัดสอบเขาไม่เชื่อนะแล้วเขาก็มีเครื่องสแกนนิ้วพอสแกนตูมมาเลยโอ้โหเฮ้ยไอ้นี่มัน57แล้วนะครับนี่แหละคุณธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่ก็เลยไปสอบด้วยตนเองแล้วก็บอกนะว่าเนี่ยแหละระหว่างจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยได้รับรายงานเจ้าหน้าที่คุมสอบที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาซึ่งเป็น1ใน4สนามสอบนะฮะก็ตรวจพบความผิดปกติของผู้สอบรายหนึ่งเนื่องจากข้อมูลในใบสมัครบอกอายุ28แต่คนที่มาสอบรู้ว่าทำไมหน้ามันแก่เหลือเกินวะนะครับเนี่ยก็เลยสอบถามข้อเท็จจริงไอ้คนที่รับจ้างมาเนี่ยก็เป็นมือปืนรับจ้างเนี่ยก็บอกเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งเพิ่งไปทำคีโมหน้าตาเลยเปลี่ยนโอ้สุดยอดเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อนะก็บอกมันจะเป็นไปได้เหรอเนี่ยเพราะคีโมนี่หัวต้องล้านด้วยนะผมร่วงไงเขาต้องโกนผมต้องอะไรอ่ะแต่นี่แบบถ้ามีผมอยู่นี่มันคีโมแล้วหน้าแก่ไปแบบ30ปีนี่คงไม่ใช่มั้งนะครับก็เลยนะครับจับมาสแกนนิ้วนะปรากฏว่าไม่ใช่อายุ57ก็เลยนำตัวไปดำเนินคดี2ข้อหาเนี่ยแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อเจ้าพนักงานนะครับแล้วก็ใช้บัตรประชาชนผู้อื่นนะครับมาแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่นี่แหละนะครับโดนไป2ข้อหาไอ้คนจ้างก็ต้องโดนด้วยนะนะครับอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่ประจำสนามสอบที่มราชภัฏสวนสุนันทาที่แบบก็ไม่ใช่แบบตรวจแบบขอไปทีเช็คไม่ใช่นี่ดูบัตรแล้วไม่ใช่นี่นะครับคุณหน้าแก่ไปหรือเปล่าผมอ่านข่าวนี้ก็หาดีนะยังคือถ้าแบบหาแบบเด็กจบใหม่เนี่ยเพราะน้องที่จ้างเนี่ยอายุ28เอาจบใหม่สัก24 25ผิวสีใกล้ๆค่ะแล้วก็ยังก็อาจจะตรวจยากหน่อยนะถ้าเจ้าหน้าที่คุมสอบเขาไม่เข้มหรือว่าไม่ใส่ใจอ่ะเอาคน57โอ้โหเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะคือไม่มีรายละเอียดนะว่าเคยทำมาแล้วหรือเปล่าหรือว่ารับจ้างครั้งนี้เท่าไหร่นะแต่บอกว่านี่แหละอายุ57ก็ถูกแล้วก็เวลาเนื้อข่าวก็ต้องเบลอหน้าเขาด้วยนะสุดยอดจริงๆ57บอกว่าหน้าแก่เพราะทำคีโมอ่ะนะครับนี่แหละเนี่ยท่านผู้ชมคิดดูสิ
ขนาดเป็นข่าวอย่างเงี้ยมาตลอดนะช่วงอาทิตย์เนี่ยก็ยังมีคนไปทุจริตการสอบอีกอะเห็นไหมฮะก็คือพูดง่ายว่าความต้องการที่จะสอบเป็นข้าราชการเนี่ยมันสูงคือคนเดี๋ยวนี้สมัยผมเนี่ยนะราชการเนี่ยสตาร์ทเงินเดือน 6,300 บาทนะทุกวันนี้เป็นข้าราชการเนี่ยสตาร์ท 18,000 นะครับแล้วก็ถ้าเป็นพนักงานราชการเนี่ย 21,000 นะผมว่าดีไม่ดีเนี่ยมากกว่าเอกชนบางจังหวัดอีกนะตามต่างจังหวัดเนี่ยที่จะสตาร์ท21,000 หรือ 18,000 เนี่ยเพราะฉะนั้นคนก็มาสอบข้าราชการกันเยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจโลกจะเป็นยังไงข้าราชการเนี่ยของไทยเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินเดือนนะครับมั่นคงก็เลยมาสอบกันเยอะพอมาสอบเยอะผมก็ไม่นึกว่าจะมีวิธีการทุจริตที่เราคาดไม่ถึงถึงขนาดไปเปลี่ยนใบคำตอบเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบสุดๆละนี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งไอ้เรื่องจ้างสอบแทนเนี่ยผมว่ามีมานานนะแต่รอบนี้คือมันโหดเหี้ยมเกินไปครับเอาคน57มาสอบแทน28พร้อมกับข้ออ้างว่าทำคีโมและหน้าแก่อันนี้เลยไม่รอดนะครับไปต่อกันที่คุณสุชาติชมกลิ่นครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะก็ถือว่าเป็นข่าวเป็นคราวนะครับเกี่ยวกับเรื่องอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับก็ใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวหรือติดตามข่าวก็ย้ำนะครับว่าอุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยก็เนื้อที่ประมาณ 1,390,000 ไร่นะครับกินพื้นที่2จังหวัดก็คือโคราชและปราจีนปราจีนเนี่ยอำเภอเดียวนะนาดีนะครับใน 1,390,000 ไร่เนี่ยนะก็จะมีพื้นที่ที่มันไปคาบเกี่ยวกับสปก.ว่างั้นเถอะนะแล้วก็พื้นที่ที่ชาวบ้านเขาก็อ้างว่าเขาเนี่ยอยู่มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็เลยมีนโยบายที่จะวันแมปคือของไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงทรัพย์มหาดไทยหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยทำเป็นแผนที่เดียวกันซะนะครับใช้เป็นแผนที่มันจะได้ไม่ต้องมาวุ่นวายในการพิสูจน์สิทธิ์หรือว่าต่อสู้คดีซึ่งกรณีเนี้ยรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าก็สู้คดีกันมา40-50ปีละเรื่องบุกรุกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยมีนโยบายของบอร์ดอุทยานนี่แหละว่าจะปรับแนว แนวเขตอุทยานนะครับย้ำว่าไม่ได้ให้เป็นโฉนดไปเลยนะก็ปรับจากที่รัฐก็คือของอุทยานไปเป็นที่สปก.แล้วก็จัดสรรให้กับชาวบ้านที่เขาอยู่มาดั้งเดิมนะอยู่มาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานอยู่โดยมติครม.ต่างๆอะไรต่างๆนี่แหละนะครับเนี่ยกลุ่มเนี้ยประมาณ4กลุ่ม 155,000 ไร่นะครับแต่ก็ยังมีกลุ่มนึงที่ไม่ได้เป็นที่สปก.อันนั้นเนี่ยต้องพิสูจน์สิทธิ์ลายแปลงว่าอยู่มาก่อนอุทยานจริงหรือเปล่าแล้วก็อยู่มาดั้งเดิมไม่ได้มีการแบบซื้อขายไม่ได้เป็นนายทุนไอ้จุดเนี้ยอีกแสนกว่าไร่เนี้ยน่าจะเป็นประเด็นต่อไปในอนาคตแหละแต่ว่า 155,000 ไร่สำหรับคนที่อยู่มาก่อนเนี่ยอันเนี้ยก็มีการพูดคุยทำความเข้าใจกันหลายฝ่ายทั้งนักวิชาการอะไรต่างๆเนี้ยก็ได้ข้อสรุปว่าจะเดินไปในทิศทางนี้แล้วก็ทับลานโมเดลก็จะไม่ได้เอาไปใช้กับที่อื่นนะครับล่าสุดคุณสุชาติชมกลิ่นก็ลงพื้นที่ไปนะที่อุทยานแห่งชาติทับลานนี่แหละนะครับเพื่อไปรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่จริงเลย นะครับจะได้แก้ไขปัญหามันแบบเบ็ดเสร็จกันเลยเพราะว่างั้นเถอะนะครับท่านรัฐมนตรีสุชาติบอกว่าปัญหาที่ดินในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานเนี่ยนะครับก็สะสมกันมา40ปีละที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายรัฐบาลแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่ามันติดอะไรต่างๆนี่แหละนะครับแต่ตอนนี้นะได้ข้อสรุปว่านะจะทำทุกอย่างเพื่อชาวบ้านประชาชนจริงๆที่อยู่มาก่อนนะครับแต่พวกนายทุนที่ไม่ได้เป็นเจ้าของสิทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยก็จะถูกดำเนินการลงไปเนี่ยนอกเหนือจากไปพูดคุยชาวบ้านแล้วก็ไปย้ำเรื่องการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดกับรีสอร์ทและโรงแรมขนาดใหญ่ที่บุกรุกที่อุทยานเห็นไหมนะครับก็ซึ่งศาลตัดสินเด็ดขาดแล้วด้วยนะแต่ก็ยังไม่ได้รื้อถอนนะก็ไปกำชับเลยว่านะครับหากไม่รื้อถอนภายใน15วันก็จะใช้เจ้าหน้าที่อุทยานละ200นายเข้าไปรื้อแต่ว่าการไปรื้อของเจ้าหน้าที่เนี่ยพอรื้อแล้วเนี่ยก็ต้องไปคิดเงินกับเจ้าของที่อีกนะเจ้าของรีสอร์ทอีกในค่ารื้อถอนของภาครัฐเนี่ย
ที่ต้องใช้เจ้าหน้าที่เบี้ยเลี้ยงค่าน้ำมันค่าอุปกรณ์ต่างๆด้วยนะไม่ใช่รื้อถอนให้ฟรีนะนี่นะครับเนี่ยนะครับมี3แห่งนะในพื้นที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับและจะดำเนินการรื้อถอนโรงแรมและรีสอร์ททุกรายที่มีคดีความและคดีสิ้นสุดในกรณีบุกรุกพื้นที่ป่าอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วคุณสุชาติก็ย้ำว่าการปรับปรุงแนวเขตเนี่ยไม่ใช่การเพิกถอนพื้นที่อุทยานนะแต่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของชุมชนดั้งเดิมนะครับควบคู่นะกับการประกาศพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติเพิ่มเติมด้วยนะสึกจะได้ประมาณ 80,000 กว่าไร่นี่แหละนะครับชาวบ้านก็จะได้อยู่ได้แต่ต้องพิสูจน์กันมาแล้วล่ะว่าเป็นชาวบ้านที่อยู่ก่อนพื้นที่อุทยานแล้วก็มีประกาศครม.รองรับด้วยบางส่วนนี่แหละนะครับก็จะได้สิทธิ์เป็นที่สปป.ในการทำกินเป็นพื้นที่เกษตรแต่เอาจะไปขายเป็นเชิงพาณิชย์และจะไม่มีโรงแรมรีสอร์ทตามมานี่ไม่ได้เพราะฉะนั้นพื้นที่นี้ชัดเจนนอกเหนือจากนี้ก็ไปกำชับรีสอร์ทโรงแรมที่บุกรุกพื้นที่อุทยานพื้นที่ป่าเนี่ยที่คดีสิ้นสุดแล้วเนี่ยอย่างน้อยก็3รายนี้ก็จะรื้อถอนภายใน15วันก็จะได้เป็นข่าวเป็นคราวกันอีกนะครับเพราะว่าใครไปเที่ยวแถบทับลานแถบวังน้ำเขียวคงจะทราบดีนะครับว่าจุดนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าเยอะแยะมากมายเนาะนะครับแล้วก็มันเป็นแหล่งท่องเที่ยวอะสมัยที่มันบูมใหม่ๆนะ20กว่าปีก่อน เขาเคยโปรโมทว่าแถบนั้นวังน้ำเขียวเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีโอโซนดีที่สุดในประเทศไทยเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยสมัยก่อนเนี่ยเขามีการเอาโอโซนของวังน้ำเขียวนี่ใส่กระป๋องขายนะท่านผู้ชมเชื่อไหมที่ผมจำได้เพราะว่าประมาณ20ปีก่อนเนี่ยพอเขาโปรโมทเนี่ยผมก็ขับรถไปเที่ยวแต่เรายังไม่รู้จุดเลยว่าเขาเที่ยวจุดไหนกันนะไอ้ผาเก็บตะวันเขาแผงม้าอะไรเนี่ยยังไม่รู้เลยก็ขับไปที่ตัวเมืองตัวอำเภอแล้วก็จนเวลาผ่านไปมีโซเชียลอ๋อเขาไปเที่ยวจุดนู้นจุดนี้อะไรก็ว่าไปเนาะครับนี่แหละนะครับก็ความคืบหน้านะเรื่องการแก้ไขปัญหาของอุทยานแห่งชาติทับลานนะครับไปต่อกันที่ท่านโฆษกกองทัพบกครับพลตรีวินไทยสุวารีนะก็ยังคงต้องมาชี้แจงนะตอบโต้ประเทศกัมพูชาอย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดเนี่ยเขาออกแถลงการประท้วงนะครับว่าไทยของเราเนี่ยนะครับไปมีการตัดไม้แล้วก็ติดตั้งลวดหนามลุกล้ำพื้นที่ของเขาบริเวณชายแดนจังหวัดบุรีรัมย์นะครับท่านพลตรีวินไทยสุวารีก็ต้องชี้แจงว่าจุดนั้นเนี่ยมันเป็นที่ของกองทัพภาคที่2บริเวณตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับคือที่ผ่านมาเนี่ยเขาบอกว่าราษฎรไทยเนี่ยพบบุคคลต้องสงสัยเข้ามาในพื้นที่นะแล้วก็ที่สำคัญการข่าวบอกว่าจุดเนี้ยชายแดนตรงเนี้ยเคยใช้ลักลอบกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอาจจะลักลอบขนยาเสพติดหรือว่าใช้เป็นการลักลอบขนคนอะไรก็ว่าไปนะท่านผู้ชมครับกองทัพภาคสองเขาเลยวางรวดหนามปรับพื้นที่สกัดกั้นการกระทำความผิดกฎหมายที่สำคัญมันเป็นเรื่องความปลอดภัยของชาวบ้านแถวนั้นด้วยนะครับไม่ได้ไปลุกล้ำที่กัมพูชาเลยคือเราเนี่ยทำในพื้นที่ของเราปิดให้มันเรียบร้อยให้มันสวยงามนะครับการจะแอบเข้ามากระทำผิดกฎหมายตำแหน่งใจนั้นก็จะได้ทำไม่ได้นะครับนี่เพราะฉะนั้นทางกองทัพบกเขาก็ยืนยันว่าก็กระทำในพื้นที่ของเราสิทธิของเราอธิปไตยของไทยนะครับป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำความผิดกฎหมายตามแนวชายแดนนั่นเองนะครับก็ยังคงต้องชี้แจงนะครับตอบโต้ทางฝั่งกัมพูชาอย่างต่อเนื่องแหละนะตอนนี้ก็เป็นสงครามการข่าวกันแหละนะครับดูแล้วก็จะเป็นไปในลักษณะนี้นะครับส่วนเหตุปะทะความรุนแรงเนี่ยต้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็ต้องติดตามข่าวดีๆนะครับอันนี้ก็จะมีหลายๆเพจเขาก็มักจะนำเสนอว่ามีความรุนแรงอะไรเงี้ยมีการเตรียมพร้อมอะไรเงี้ยบางทีก็อาจจะเรียกยอดไลค์ยอดแชร์นะครับเพราะว่าติดตามข่าวแนวชายแดนเนี่ยง่ายสุดไม่ว่าจะมีกองทัพบกทันกระแสกองทัพภาคที่2กองทัพภาคที่1แล้วก็ทีมโฆษกกองทัพบกอันนี้ชัดเจนสุดนะครับเชื่อว่าไม่มีใครอยากจะให้เกิดเหตุปะทะอยู่แล้วนะเพราะว่าเวลาเกิดเหตุเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบก็คือชาวบ้านตามแนวชายแดนนี่แหละเนี่ยทำมาหากินอยู่ดี
เปิดร้านยังก็ต้องอพยพอีกแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นก็อย่าให้เกิดเลยดีกว่านะเพียงแต่ว่าเราก็ต้องอยู่บนพื้นฐานว่าเราก็ต้องปกป้องรักษาอธิปไตยของเราไม่ให้ใครมาลุกล้ำอยู่แล้วนะครับไปต่อกันที่ข่าวดีๆนะฮะของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะล่าสุดนะก็บอกว่าได้รับการจัดอันดับเป็นมหาวิทยาลัยอันดับที่19ของโลกนะเขาบอกว่าเป็นการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดครั้งประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะครับโดยนะเป็นอันดับมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากจัดได้รับคือแต่ละปีเขาจะมีการจัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกนะก็มีอะไรอ่ะMIT Harvard นะครับ Yale อะไรก็ว่าไปนะครับของโลกนะครับส่วนใหญ่ก็อยู่อเมริกานะครับแต่ของไทยเราเนี่ยนะก็มีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนี่แหละแล้วก็โอ้โหขึ้นแท่นเป็นอันดับ19ของโลกเลยก็บอกความสำเร็จเนี้ยมาจากการขับเคลื่อนนโยบายยกระดับคุณภาพวิชาการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบผลกระทบสูงต่อสังคมตลอดจนการขยายเครือข่ายความร่วมมือและสถาบันการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมนี่นะครับก็ถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกเลยล่ะถ้าอย่างเงี้ยนะฮะอันดับที่19นะครับซึ่งก็แต่ละปีก็ผลิตบุคลากรนิสิตนักศึกษาเนี่ยที่จบมาเนี่ยเป็นคนที่มีคุณภาพนะครับก็เหมือนกับทุกมหาลัยแหละนะก็ตั้งเป้าที่จะผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพมาทำงานมาพัฒนาประเทศนะครับแต่จุฬาลงกรณ์ก็โดดเด่นแล้วก็เป็นอันดับที่19ของโลกเลยทีเดียวนะครับอ่ะปิดท้ายกับเตือนภัยกันหน่อยช่วงนี้ฟุตบอลโลกเข้าสู่รอบ32ทีมละนะครับรอบนี้ตั้งแต่รอบนี้ไปเนี่ยความมันจะเกิดขึ้นเพราะว่าทีมใหญ่ๆจะเจอกันแล้วคือฟุตบอลโลกคนนี้ต้องยอมรับนะว่าทีมเข้ารอบมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีบางนัดที่แบบดูแล้วมันก็บุกอยู่ข้างเดียวบ้างอะไรบ้างนะแต่รอบนี้ตั้งแต่รอบนี้เป็นต้นไปแล้วโดยเฉพาะถ้าเข้ารอบ16ทีมเนี่ยทีมใหญ่ๆเจอกันเนี่ยนะมันจะมันละนะทีมดังๆทั้งนั้นละนะครับไอ้ประเภทยิงถล่ม70อะไรจะไม่ค่อยมีละที่ขาดเนี่ยนะครับแต่ยิ่งกระแสฟีเวอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับล่าสุด ABD Connect เขาก็มาเตือนภัยนะ นะครับว่าตอนเนี้ยพอฟุตบอลโลกฟีเวอร์เนี่ยมันจะมีการเกี่ยวกับเรื่องอุปกรณ์กีฬาเช่นเสื้อบอลและจะโปรโมทว่าโอ้ลดราคาคนก็เอ๊ะทำไมมันลดเยอะจังล่ะนะครับมันเป็นโปรเซลมันหลุด QC อะไรต่างๆเนี้ยบางคนก็เชื่อเพราะอย่างผมเชียร์เยอรมันก็อยากได้เสื้อเยอรมันอะไรก็ว่าไปเนี่ยเฮ้ยพอไปดูในช็อปมันตัวละ 2-3,000 เลยนะอันนี้มัน199เองอ่ะ อันนี้เขาบอกว่ามันแฟลตเซลหลุด QC นะบางคนโอนเงินแล้วก็มีไม่ส่งของด้วยนะบล็อกหนีก็มีไอ้นี้ถ้าไม่ส่งของบล็อกหนีเนี่ยชัดเจนเลยว่ามิจฉาชีพบางคนส่งมาก็เห็นชัดแล้วมันก็ไม่ใช่ของลิขสิทธิ์เนี่ยซึ่งท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเองเนี่ยเวลาไปซื้อของเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะว่าเอ้ยราคานี่มันไม่ใช่นะสมมติเขาขายในช็อปเนี่ยเป็นหลักพันแล้วมาขายหลักร้อยนี่ก็อย่าไปถามนะของแท้หรือเปล่ามันก๊อปอยู่แล้วนะครับแต่ไอ้นี้บางส่วนแบบลดทำมาลดนิดเดียวสมมติว่าในช็อป 2,000 ลดสัก 1,500 มาก็ดีไม่ต้องขับรถไปซื้อที่ช็อปเองอันนี้ก็ลดไปหน่อยนี่ลองซื้อนึกว่าเป็นของแท้ลดราคาหลุด QC นะครับปรากฏถูกหลอกเดี๋ยวเพิ่งยิ่งไอ้พวกประเภทให้โอนเงินก่อน ท่านผู้ชมอย่าไปเชื่อนะ เขาอุตส่าห์พยายามที่จะออกกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคก็คือให้ส่งของมาแล้วก็แกะกล่องดูนะครับรับประกันว่าถ้าเกิดของไม่ดีภายใน7วัน10วันส่งคืนแล้วต้องคืนเงินอะไรต่างๆเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ชัวร์อย่าไปจ่ายเงินก่อนนะครับเก็บเงินปลายทางได้บริษัทร้านไหนแบรนด์ไหนบอกไม่มีก็ไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าเชื่อผมเถอะเดี๋ยวนี้การซื้อขายโซเชียลในของโซเชียลมันเยอะมากเจ้านี้ไม่มีเก็บเงินคุณก็ไปเจ้าอื่นไม่มีครับว่าของชิ้นนี้เฮ้ยถ้าไม่ซื้อร้านนี้แล้วซื้อร้านอื่นไม่ได้ไม่มี มีทุกร้านมีเยอะแยะเขาก็แข่งขายกันในโซเชียลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นย้ำนะระวังถูกหลอกเตือนภัยกันด้วยตอนนี้ก็บอกว่าเสื้อบอลลดราคาหนักเลยทีเดียวแล้วก็ส่วนใหญ่ก็
อาจจะเป็นมิจฉาชีพด้วยนะเขามาย้ำเตือนกันนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับข้อมูลข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการรายการอะไรคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพอดีทำหลายช่องลืมนะครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะฮะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณเดี๋ยวว่าพรุ่งนี้รายการเรางด1วันนะฮะเนื่องจากผมติดภารกิจไปเป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับเรื่องโซเชียลนะครับช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับผมคณากรประกอบชัยชนะพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระ

0: และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
1: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
0: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.เป็นเจียรายที่พรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องใช้เงินเพิ่มการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
2: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดตะกะพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจะดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
0: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
3: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
4: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นงบลงทุนที่ทนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
3: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
5: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนางจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระ

0: เฉลิมอย่างงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
1: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบงบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
0: วันนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงสักเสร็จประดับชิ้นรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
3: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะพิจารณาหาข้อยุติ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
5: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบหนึ่งนะครับ
4: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่ส ามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
6: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการจัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที่
7: ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและในอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
4: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
9: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
10: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาศรักษาพันธ์
9: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
11: แพทย์หญิงพันธิมงวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ครับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลพรีสไครบิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุน มนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
9: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
12: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสพเชียงใหม่รายงาน
9: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
13: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
9: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
14: นายสุภัสศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทรราธิวาสรายงาน
9: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
15: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล1839หมู่บ้าน พื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวท.สุรินทร์รายงาน
9: สมาชิกกบข.สามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.ขอเชิญชวนสมาชิกกบข.ทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบข.สามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข. My GPF Website Website กบข. www.gpf.or.th และ Investment Serviceทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข. SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
16: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
17: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยมิชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
16: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
18: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนเซาคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
9: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักจีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์โมสมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์โมสที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
9: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง 12-15 ปีกว่าร้อยละ 85 ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
19: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยเอ็นริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้ การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จแต่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
20: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์พิเศษครับนะครับก้าวที่สองเราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะนั้นเราต้องติดอยู่ในสิ่งในแชมป์พิเศษด้วยคิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเรานะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬามีแรงผลักดันตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากเลยครับ
19: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ด้านวรินดาลีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิสึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตขณะที่เมทินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี6-4และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตน์วรินดาและเมทินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ข้อ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สโตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบเฟียเจอร์เรสทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาหิมกสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติ มันยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเงา

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
1: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
2: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
5: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569 กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเทตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดดมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้งสองชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทางนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
8: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
5: ก การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569พบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาคชันช่างเหล็กและคุณวรรณชัยจิตทิวงค่ะ
1: รายการเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับมาพบกันอีกครั้งนะครับวันนี้เริ่มเป็นวันแรกของสัปดาห์กับเราสองคนวันนี้เรื่องของคุณภาพชีวิตเน้นไปที่การแพทย์นะครับเรื่องของสุขภาพ

0: ที่ไหนคะ
1: โอ้โหเป็นดอกไม้นะฮะเขาบอกว่าดอกไม้เนี่ยผู้หญิงสุภาพสตรีก็จะชอบเป็นพิเศษนะสถานที่ท่องเที่ยวที่มีดอกไม้ไม่แน่ใจจริงหรือเปล่าต้องถามพี่สุภาชรินนะครับทุ่งดอกกระเจียวจังหวัดชัยภูมิสวยงามนะครับนี่เขาเริ่มฤดูกาลแล้วนะครับและกำลังออกดอกสวยงามเลยทีเดียวเริ่มตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปจนถึงยาวๆนั่นเลยจนถึงต้นฤดูหนาวเลยนะครับทุ่งดอกกระเจียวที่ชวนไปที่นี่ก็เพราะว่าเป็นช่วงที่เพิ่งจะเปิดเทศกาลท่องเที่ยวดอกกระเจียวบานประจำปีนี้ณอุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตชัยภูมิไปสดๆร้อนๆนี่เองนะครับภายใต้แนวคิดมาทุ่งกระเจียวเที่ยวต่อสุดคุ้มเช็คอินทุกที่รับฟรีของที่ระลึกชัยภูมิก็ทั้งช็อปทั้งชิมพักผ่อนชมสายหมอกเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงฤดูฝนใครบอกฤดูฝนเป็นโลซีซั่นนะครับมาทุ่งดอกกระเจียวท่านจะเปลี่ยนใจนะครับเพราะว่าที่นี่นำเสนอประสบการณ์แตกใหม่นะครับก็จะเห็นว่าอาจจะมีน้ำค้างนะฮะบรรยากาศชุ่มชื่นแบบสายฝนก็เป็นอีกแบบนึงนะครับแล้วก็ยาวไปจนถึงต้นฤดูหนาวก็จะเป็นสายหมอกด้วยก็อบล้อมทุ่งดอกกระเจียวเป็นอีกหนึ่งสีสันและองค์ประกอบที่ทำให้ประสบการณ์การท่องเที่ยวของท่านนั้นจะถูกเติมเต็มด้วยธรรมชาติที่สวยงามเช่นนี้ตอนนี้ไปชมทุ่งดอกกระเจียวที่กำลังบานสะพรั่งกันได้แล้วนะครับในอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและยังเห็นความงดงามของลานหินธรรมชาติซึ่งเป็นเอกลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับเพิ่งจะมีพิธีเปิดไปด้วยนะครับโดยคุณโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมินะครับอนันต์นาคนิยมพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยภูมิผู้ประกอบการเอกชนต่างๆและประชาชนก็ร่วมให้การต้อนรับแล้วก็เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งนะครับเปิดพิธีไปเป็นที่เรียบร้อยเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปสัมผัสความงามได้ที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงาม อำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิครับช่วงฤดูฝนไปรับสายฝนสบายๆรับบรรยากาศเย็นๆชุ่มชื้นแล้วก็ชมดอกไม้สวยๆที่นี
0: ่ค่ะดอกกระเจียวบานนะคะจะบานในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะทุกๆปีแล้วก็ดอกกระเจียวเนี่ยจะมีเพียงปีละหนึ่งครั้งนะคะเพราะฉะนั้นนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปสัมผัสความงามไปที่อุทยานแห่งชาติป่าหินงามอำเภอเทพสถิตแล้วก็อุทยานแห่งชาติไซทองอำเภอหนองบัวละเวแล
1: ้
0: วก็อุดหนุนสินค้าโอทอผลิตภัณฑ์ชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิรู้ไหมคะว่าดอกกระเจียวเนี่ยเขามีชื่อเรียกว่าอะไรชื่อ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: โอ้โหไม่ทราบเลยเนี่ยโอ้โหไม่
0: เห็นไหมคะถ้าเห็นอยู่ในภาพจะสีชมพูสวยๆแล้วก็จะมีสีชมพูอ่อนชมพูเข้มนะคะบางทีก็เป็นสีขาวเขาเรียกว่าดอกบัวสวรรค์เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งค่ะใครได้ไปเที่ยวไปสัมผัสก็ส่งข้อความมาทางเพจ Facebook ได้นะคะจะได้เป็นบอกเล่าเรื่องราวของประสบการณ์ที่หมอกสวยๆนะคะหมอกทำให้ดูสดชื่น
1: ใช่ๆเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากนะคือถ้าเป็นทุ่งแล้วอยู่ในทุ่งหญ้าร้อนๆนี่มันอาจจะเป็นอีกอารมณ์นึงแต่ว่าเป็นหมอกแบบนี้มันก็จะมีความสวยงามและให้ความรู้สึกดีอีกแบบนึงเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่หาไม่ได้ที่ไหนนะครับ
0: ตอนนี้เขามีให้มีกางเต็นท์ได้นะคะที่ป่าอุทยาน
1: ดีจังเลย
0: กรมอุทยานเขาก็จะมีบริการให้นักท่องเที่ยวมีบ้านพักของอุทยานให้ด้วย นะคะใครที่มีโอกาสได้ไปสัมผัสอากาศเริ่มจะหนาวนะมันจะหนาวไหมไม่หนาวหรอกแต่ว่า
1: หนาวฝนอาจจะแบบเย็นฝน
0: อากาศดีนะคะค่ะแล้วก็มีอีกงานนึงที่จะแนะนำสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องของสุขภาพนะคะกระทรวงสาธารณสุขค่ะจัดงานใหญ่เป็นประจำทุกปีค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23จัดขึ้นแล้วค่ะตั้งแต่วันที่2ถึงวันที่5กรกฎาคมนี้นะคะที่ Impact เมืองทองธานีค่ะเป็นการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยมีสมุนไพรหลากหลายนะคะมีการนำมาต่อยอดนะคะปีนี้ก็ใช้แนวคิดหลักนะคะเชิดชูภูมิปัญญาไทยต่อยอดเศรษฐกิจใหม่ก้าวไกลสู่สากลค่ะแนวคิดของการนำจากธรรมชาติสู่การสร้างเศรษฐกิจนะคะ9โซนที่แสดงศักยภาพของสมุนไพรไทยและภูมิปัญญาไทยไปกันได้นะคะช่วงเวลาที่เราจะมีการนำทีมของรายการเรานะคะรายการชั่วโมงสุขภาพทาง FM 95.50 MHz แล้วก็ทีมของทั่วที่ถิ่นไทยนะคะทาง 92.5 MHz เนี่ยไปเยี่ยมชมแล้วก็นำภาพบรรยากาศแล้วก็จัดรายการสดที่นั่น
1: โอ้จัดรายการสดเลยสัมภาษณ์กันสดๆที่นู่นเลย
0: ใช่วันศุกร์นี้ค่ะวันศุกร์ที่3
1: ครับ
0: กรกฎาคม
1: ไปกระทบไหล่กันได้เนาะต้องแบบนี
0: ้แฟนรายการก็ไปเที่ยวงานได้แล้วก็ไปพบบรรยากาศที่นั่นนะคะ งานในวันนั้นนะคะ

0: ก็จะมีทั้งผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สะท้อนถึงศักยภาพของการนำทุนภูมิปัญญาแล้วก็หลากหลายทางชีวภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจใช้7เสาหลักภายใต้แนวคิดสุขภาพดีทุกช่วงวัยด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยยั่งยืนนะคะแล้วก็9โซนที่นำให้ทุกท่านไปพบกับบรรยากาศนะคะโซนแรกก็คือนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและนิทรรศการวิชาการนวัตกรรมสมุนไพรล้ำสมัยโซนที่2ก็คือจัดแสดงห่วงโซ่คุณค่าจากแหล่งวัตถุดิบเกษตรกรสู่โรงงานมาตรฐานอุตสาหกรรมแปรรูปโซนที่3ค่ะนำเสนองานวิจัยและเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้สมุนไพรไทยโซนที่4แสดงผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพรส่วนที่5แสดงผลิตภัณฑ์เพื่อความงามนะคะส่วนที่6ก็คือผลิตภัณฑ์สร้างกลิ่นบำบัดส่วนที่7บริการให้คำปรึกษาแบบเบ็ดเสร็จและก็เวทีจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าระดับโลกค่ะส่วนที่8เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์และสมุนไพรเพื่อการดูแลเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นกระแสนิยมในปัจจุบันซึ่งมีการจัดขึ้นเป็นปีแรกนะคะปีนี
1: ้
0: คนเลี้ยงสัตว์ นะคะสำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ก็ไปหาสมุนไพรเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ได้และโซนสุดท้ายค่ะเป็นเวทีกลางนะคะรวมทุกมิติของสมุนไพรองค์ความรู้นวัตกรรมเศรษฐกิจมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการจัดฝึกอบรมการบรรยายกว่า50ท่านไปกันได้ค่ะงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23 2-5 กรกฎาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะสนใจหาข้อมูลทางเว็บไซต์ได้ค่ะมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเว็บไซต์ Nature Bexpo Nature คุณเกิดวรรณชัยอ่านให้ฟังหน่อย Herb เนาะ Herb ใช่ไหมคะ
1: อ่านยากนะฮะเพราะว่าไม่มีความหมายเนาะ
0: Expo
1: อ๋อ NAT แล้วก็ Herb คือมันเป็นคำที่แบบไม่มีความหมาย NAT ก่อนเลย NAT แล้วค่อยมา Herb ที่แปลว่าแล้วก็ Expo นะ Herb ที่แปลว่าสมุนไพรเนี่ย HERB แล้วก็ตามด้วย Expo คือมหกรรม Herb แต่ NAT ข้างหน้าไม่แน่ใจหมายความว่ายังไงทำไมต้อง NAT
0: ก็เราเซิร์ชว่าสมุนไพรงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติก็น่าจะหาได้เนาะไปดูรายละเอียดกันแล้วก็ไปดูโซนต่างๆว่าอะไรที่น่าสนใจแล้วก็ให้เวลาสำหรับการเดินทั้งวันเลยล่ะหลายวันก็ได
1: ้กว้างขวางมากมีหลายบูธรวมไว้ซึ่งผู้ผลิตผู้จำหน่ายนะสินค้าในนวัตกรรมเกี่ยวข้องกับแพทย์แผนไทยทุกวงจรเลยครบวงจรเลยนะฮะผมไปมาปีที่แล้วก็ถือได้ว่าได้ของติดไม้ติดมือมาโอ้โหครบถ้วน
0: ปีนี้ก็เราจะได้ไปในวันที่เราไปจัดรายการสดนี่แหละ
1: นี่นะครับ
0: ค่ะ
1: เอาละครับตอนนี้อาจารย์เนตรดาวพร้อมแล้วนะครับมาคุยกันกับการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยสวัสดีอาจารย์นะครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะปีนี้อาจารย์จะได้ไปงานมหกรรมสมุนไพรไหมคะ
2: อีกงานไม
1: ่
2: ได
1: ้แฟนผิดหวังเลย
0: อาจารย์ก็เป็นหนึ่งนะคะที่เป็นผู้รู้นะคะเรื่องของการใช้สมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยแพทย์แผนไทยอาจารย์เนตรดาวยงศรีอยู่กับเราแล้วนะคะวันนี้อาจารย์มีอะไรมาฝากท่านผู้ฟังคะ
2: ก็มีแฟนรายการส่งสมุนไพรมาให้ค่ะมีจดหมายมาถามปัญหาสุขภาพด้วยมีคุณจันทรค่ะแดงสง่านนทบุรีค่ะส่งเป็นดอกมะลิมาให้ค่ะคุณทองดาสีจันทร์ค่ะสายมูลยโสธรเป็นดอกมะลิค่ะคุณประสงค์คุณประสงค์พงพูนบอกว่าดิฉันประสงค์พงพูนอายุ78ปีอยู่เพชรบุรีบอกบ้านเลขที่มาเสร็จท่ายางเพชรบุรีส่งดอกมะลิปลอดภัยไม่มียาให้คุณหมอทำยาฟังคุณหมออยู่ประจำจึงส่งมาให้คุณหมอถ้าคุณหมอได้รับแล้วช่วยบอกดิฉันด้วยได้รับแล้วนะคะคุณประสงค์พงพูนได้รับมาเรียบร้อยแล้วเป็นดอกมะลิขอบคุณค่ะของคุณเบญจวรรณขันธิพลค่ะส่งเป็นดอกมะลิแห้งไม่ฉีดยาปลูกเองที่บ้านปราศจากสารพิษค่ะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณทองสุขค่ะคุณทองสุขบุตรดีวงจากม่วง30จังหวัดอุบลบอกไม่สบายส่งมาช้าเข้าโรงพยาบาลผ่าตัดนอนโรงพยาบาลครึ่งเดือนเลยช้ามะลิปลูกเองที่รั้วบ้านส่งมาร่วมบุญก็ขอบคุณอย่างมากค่ะของหลวงตาค่ะหลวงตามงคลศรีสุพรรณวัดป่าเทพนิมิตธรรมาเรืองนกทายยโสธรค่ะส่งราชภูใบบรเพชรหนังสือสวดมนต์มาให้ได้อ่านจดหมายของหลวงตาแล้วนะคะเรื่องของข้อกระดูกแล้วก็อาการต่างๆเดี๋ยวยังไงก็ ่งยาไปให้แล้วด้วยเดี๋ยวยังไงก็คงได้คุยกับหลวงตาอีกครั้งนึงแล้วก็หนังสือที่ส่งมาเป็นหนังสือสวดมนต์ก็ขอบพระคุณอย่างสูงค่ะท่านบอกมีพุทธคุณมากช่วยปกป้องอันตรายต่างๆก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะคะที่หลวงตาส่งมาให้อันนี้เป็นของคุณอีกอันนึงของคุณนวลจันทร์ค่ะอยู่กทม.ค่ะบอกว่าดิฉันอายุดิฉันสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนวลจันทร์อายุ51ปีอยู่กทม.ได้ฟังรายการเรื่องโรคที่ฉันเป็นแล้วอาการเหมือนที่คุยในรายการไปพบหมอโรงพยาบาลหมอบอกว่าเป็น IBS ซึ่งได้ค่ะยามาทานรักษาอยู่3ปีแล้วไม่หายปัจจุบันได้ยาคลายเครียดมาเพิ่มอีกก็ไม่หายดิฉันขอไปตรวจโรคอื่นๆหมอไม่ตรวจให้ก็กังวลหมอเลยให้ยาคลายเครียดมาอีกเคยได้ยินว่าถ้ามีอาการท้องผูกสลับท้องเสียเป็นอาการของมะเร็งลำไส้เลยกังวลอยากทราบว่ามีลมในท้องมากๆเข้าห้องน้ำนอกบ้านไม่ได้เลยอายคนเพราะผายลมดังมากเลยต้องพยายามอยู่แต่บ้านหรือไปไหนใกล้ๆบ้านเดี๋ยวท้องผูกเดี๋ยวท้องเสียมาเกิด3ปีมีโอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ไหมคะควรกินยาอะไรดีหรือจะไปหาที่คลินิกก็ได้ค่ะมีวันอื่นไหมคะนอกจากวันอังคารดิฉันพอจ่ายค่ารักษาได้และไม่อยากรอนานๆขอบคุณคุณหมอและรายการดีๆแบบนี้นะคะช่วยคนได้เยอะเป็นบุญจริงๆจัดรายการไปนานๆนะคะแข็งแรงกันทุกๆคนค่ะจากคุณนวลจันทร์คลินิกอื่นมีค่ะเป็นคลินิกตามปกติค่ะเรามาคลินิกวันอังคารเนี่ยจะเป็นคลินิกสาธารณกุศลหยอดตู้ตามกำลังศรัทธาเป็นค่ายาค่ารักษาเปิดอยู่ที่เดียวค่ะที่เอ็กซอยเพชรเกษม68ภาวรัตน์คลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างล่างแต่วันอื่นก็เป็นมีค่าใช้จ่ายนะคะต้องบอกก่อนส่วนอีกที่นึงอยู่ซอยสุขุมวิท66ทับ1อัคนาพลาซ่าอยู่ห้องที่8ค่ะเปิดทุกวันปิดวันอังคารค่ะเพราะทุกคนต้องมารวมกันอยู่ทีนี้ความกังวลของคุณนวลจันทร์เนี่ยที่บอกว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้หรือเปล่าเนี่ยจริงๆโรคที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่นะ IBS แน่แล้วล่ะลำไส้แปรปรวนใช่แล้วแต่อยากให้คุณนวลจันทร์แยกข้อมูลเพราะอย่างนี้ค่ะคุณหมอก็เลยให้ยาคลายเครียดมาเพราะว่ายิ่งเครียดมากเท่าไหร่ปัญหายิ่งตามมามากเท่านั้นเพราะว่าอาการโรคเหล่านี้มันเกิดจากพันธุกรรมก็ได้สิ่งแวดล้อมก็ได้สภาพจิตใจก็ได้แล้วก็มันจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบประสาทระบบฮอร์โมนสารเคมีต่างๆที่เกิดในร่างกายเราก็ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ที่มันไวไปแล้วก็ถ่ายที่มันช้าไปแล้วก็ท้องผูกอะไรแบบนี้แต่โรคนี้มีจุดสังเกตค่ะโรคท้องผูกสลับท้องเสียเกิดในโรคลำไส้แปรปรวนที่คุณนวลจันทร์เป็นอยู่ก็เป็นได้และทุกคนก็สามารถจะเป็นได้เหมือนกันเพียงแต่แยกให้ออกว่าคุณนวลจันทร์มีอาการซีดไหมมีเลือดออกในทางเดินอาหารไหมเช่นถ่ายดำหรือมีดีถ่ายเป็นเลือดสดอันเนี้ยเราสังเกตดูส่วนมีไข้ไหมมีไข้ตัวลุมๆบ่อยๆหรือเปล่าท้องเดินแบบต่อเนื่องยาวนานหรือว่าท้องผูกแบบเรื้อรังยาวนานหรือเปล่าแล้วอีกอันนึงก็คือน้ำหนักของคุณนวลจันทร์ลดลงหรือเปล่าแล้วข้อสังเกตที่ทำให้เราแยกออกได้ง่ายที่สุดก็คือเวลาคุณนวลจันทร์หลับไปแล้วถ้าคุณนวลจันทร์เป็นโรคนี้นะเป็นโรคลำไส้แปรปรวนใน IBS เนี่ยหลับไปแล้วคุณนวลจันทร์จะไม่ลุกมาปวดท้องจะไม่ลุกมาถ่ายตอนกลางคืนอีกสำหรับโรคนี้นะคะถ้าเราได้ผ่อนคลายหลับไปแล้วทุกอย่างสบายผ่อนคลายแล้วไม่ปวดท้องไม่มีลมในท้องและไม่ลุกขึ้นมาถ่ายตอนกลางดึกหลังจากที่เราหลับไปแล้วอันนี้คืออาการของโรคนี้ชัดเจนถ้ายังลุกขึ้นมาตอนกลางคืนอีกคราวนี้เรากลับไปดูซิว่าประวัติของเราเนี่ยครอบครัวเรามีใครเป็นผู้กลุ่มมะเร็งลำไส้ในครอบครัวหรือเปล่าแล้วก็ลองดูว่าเราเริ่มมีอาการครั้งแรกเนี่ยเมื่ออายุเท่าไหร่ส่วนใหญ่คนที่มีอาการกลุ่มลำไส้เนี่ยที่เป็นโรคมะเร็งส่วนใหญ่จะอายุ50ปีขึ้นไปแล้วก็จะมีโรคนี้เข้ามาแทรกแต่ถ้าต่ำกว่าเมื่อกี้บอกอายุ51เป็นมา3ปีก็แสดงว่าเป็นก่อนอายุ50แล้วก็คุณนวลจันทร์ไม่ได้พูดถึงอาการของถ่ายเป็นเลือดหรือว่ากลางคืนลุกขึ้นมาถ่ายอีกเนี่ยลองไปตัดสินใจดูไปแยกอาการออกก่อนหลังจากแยกอาการได้แล้วก็สบายใจได้อย่าเครียดเพราะโรคนี้มีความวิตกกังวลเข้าเป็นองค์ประกอบทำให้อาการโรคนั้นรุนแรงเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็ออกกำลังกายระวังกายฝึกสมาธิสวดมนต์โยคะอะไรก็ได้ค่ะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ไปหลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นต้นเหตุทำให้กำเริบพวกนมอาหารเผ็ดจัดของทอดของมันแอลกอฮอล์ชากาแฟอะไรพวกนี้เราก็กินแต่น้อยๆกินแต่พออิ่มแล้วกินบ่อยๆก็ได้ พื่อลดอาการหลีกเลี่ยงอาการลมในท้องเยอะๆหลีกเลี่ยงพวกเราจำเป็นความเครียดเนี่ยเราพยายามอย่าพยายามผ่อนคลายให้มากที่สุดนะคะแล้วก็ถ้าเราท้องผูกเราก็กินอาหารที่มีกากใยเพิ่มขึ้นหน่อยก็จะได้เกิดอาการขับถ่ายได้เป็นปกติแต่ของคุณนวลจันทร์เนี่ยเป็นท้องผูกสลับท้องเสียเพราะฉะนั้นมันก็อยู่ขึ้นอยู่กับลำไส้ที่เคลื่อนไหวตัวช้าเคลื่อนไหวตัวเร็วเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับระบบฮอร์โมนแล้วก็ระบบประสาทเพราะฉะนั้นเราก็ใจเย็นๆแล้วก็ดื่มน้ำด้วยนะคะดื่มน้ำด้วยให้เพียงพอต่อระบบร่างกายเพราะถ้าเราถ่ายมากเราก็จะเสียน้ำมากถ้าท้องผูกก็จะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตัวของลำไส้ช้าทานน้ำไปก็ทำให้เกิดการขับถ่ายไม่แข็งมากเกินไปก็จะทำให้เราขับถ่ายได้เป็นปกติที่แน่ๆตอนนี้คุณนวลจันทร์หยุดความวิตกกังวลแล้วลองไปดูซิว่าหลังเที่ยงคืนหลังจากที่เราหลับไปแล้วเราลุกขึ้นมาปวดท้องหรือถ่ายหลังจากที่เราหลับไปแล้วหรือเปล่ามีอาการน้ำหนักลดไหมมีภาวะซีดไหมมีไข้ลุมๆอะไรพวกนี้มีเลือดออกทางเดินอาหารหรือเปล่าพวกนี้เป็นตัวตัดสินใจแล้วก็ถ้าอยากตรวจจริงๆเนี่ยในโรงพยาบาลที่ไม่ใช่ของรัฐบาลเป็นเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วค่ะถ้าเกิดว่าเราไปโรงพยาบาลรัฐเนี่ยบางทีคุณหมอเขาก็ต้องมีคิวมีการตรวจก็ต้องเห็นใจคุณหมอด้วยแล้วก็เห็นใจในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ภาครัฐต้องรองรับด้วยถ้าคุณนวลจันทร์พอมีกำลังทรัพย์ก็ลองไปตรวจโรงพยาบาลของเอกชนนะคะเขายินดีรับตรวจให้อยู่แล้วคุณนวลจันทร์จะได้สบายใจนะคะแล้วก็พยายามอย่าเครียดอย่างนี้ถ้ากับคุณนวลจันทร์ไปไหนไม่ได้เลยก็หมักตัวอยู่แต่ในบ้านก็จะยิ่งทำให้เกิดความเครียดเพิ่มขึ้นไปอีกกิจกรรมอะไรสบายๆทำแล้วให้ผ่อนคลายก็จะช่วยได้มากนะคะก็ขอให้คุณนวลจันทร์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็อารมณ์เย็นๆใจไม่ต้องเครียดมากนะคะเราจะได้ผ่อนคลายลงโรคจะได้เบาลงนะคะก็ขอบคุณคุณนวลจันทร์ที่จดหมายมาถามค่ะส่วนท่านใดที่อยากจะส่งสมุนไพรร่วมบุญกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปน59ปนสบางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์มาด้วยนะคะ027062610ค่ะเรียบร้อยไหมคะ
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะผ่านไปกับโรคที่หลายคนเป็นเพราะความเครียดเนาะแล้วมันเครียดความเครียดนี่ทำให้เกิดโรคหลายๆโรคนะคะอาจารย
1: ์มันเชื่อมโยงลำไส้ด้วยนะใช่ไหมอาจารย์อารมณ์ต่างๆกับลำไส้เราเนี่ย
0: ลำไส้
2: แค่เราเครียดมากๆแค่เราเครียดมากๆเนี่ยค่ะกดในกระเพาะก็เกินละค่ะ
0: ค่ะ
2: โรคกระเพาะก็กำเริบได้แล้ว
1: บางคนตอนเครียด
0: บางคนก็เป็นกรดไหลย้อนก็มีเรื่องของความเครียดด้วยเหมือนกัน
2: ใช่ค
0: ่ะหลายๆโรคเลยเกิดจากความเครียดพยายามผ่อนคลายนะคะหากิจกรรมอะไรที่ทำให้ร่างกายและจิตใจมันสบายนะคะไม่งั้นก็จะต้องเกิดโรคขึ้นนะไม่รู้ตัวเพราะเครียดไม่รู้ตัว
1: โอ้โหถ้าตัดเครียดไปได้นี่ตัดโรคได้เยอะเลยนะแทบจะทั้งหมดเลยมั้งเพราะว่าโรคต่างๆมันก็ที่มาที่ไปอ
2: ะไรพวกน
1: ี้
2: อ
1: ี
2: กปวดห
1: ั
2: วเรื้อรังไมเกรนอะไรพวกนี้ค่ะ
1: ความดันเบาหวานไขมันอะไรนี่มันก็มีส่วนหมดนะอาจารย์
0: หรือบางอย่าง
2: เบาหวานความเครียดถ้ามีความเครียดมากๆค่าน้ำตาลขึ้นนะคะ
0: อ๋อนั่นน่ะสิทุกอย่างเลย
2: ใช่ค่ะความดันก็ขึ้นค
1: ่
2: ะ
1: ใช
0: ่ค่ะหรือว่าถ้าเป็นโรคนั้นอยู่แล้วเกิดความเครียดขึ้นมาจะทำให้โรคนั้นอาการมากขึ้นเป็นตามไปด้วยนะคะ
2: ใช
0: ่ค่ะก็ขอให้แฟนรายการฟังแล้วก็ทำใจให้สบายเนาะแล้วเรื่องร่างกายก็เจ็บป่วยก็เป็นเรื่องที
1: ่
0: เราต้องเผชิญแล้วแต่ว่าอย่าได้เครียดแล้วก็ทำให้โรคนั้นได้ผ่อนคลายลงนะคะอาการเจ็บป่วยก็จะไม่มากขึ้นนะคะค่ะเอาเปิดสายดีกว่านะคะ
1: ครับผมวันนี้เบอร์โทรศัพท์022769718นะครับ022769718โทรศัพท์มาได้ตอนนี้นะครับเปิดสายแล้วนะครับสายว่างโทรมาพูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวปรึกษาปัญหาสุขภาพในทุกเรื่องเลยนะครับ
0: ค่ะใครที่มีเวลาเปิดทาง Facebook Live ก็ฝากคำถามทาง Facebook Live ได้แต่ว่าต้องให้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ถามอาจารย์ให้อาจารย์ก็จะตอบแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วก็จะต้องซักถามเพิ่มเติมเนี่ยอย่างโทรศัพท์มาเนี่ยมีแต่คนรอสายเนาะ
1: ใช่ๆ นะมีสายเดียวนี่เนาะอ่ะไม่เป็นไรพยายามกันหน่อยตอนนี้สายแรกมาแล้วครับคุณไพเราะจากจังหวัดชัยนาทสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณไพเราะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะคือแม่ค่ะชื่อไพเราะแต่ว่าอันนี้เป็นลูกสาวโทรมาให้เพราะว่า
0: คุณแม่ไพเราะค่ะ
3: ค่ะเป็นผู้สูงอายุนะคะอายุ75ปีมีโรคประจำตัวกระดูกพรุนแล้วก็เกล็ดเลือดสูง2โรคนี้นะคะทีนี้เ ก็รับประทานยาก็ของในกลุ่มนี้แหละแต่แม่เขาอยากจะถามคุณหมอว่าจะมีสมุนไพรอะไรไหมที่สามารถช่วยบรรเทาอาการหรือว่ารักษาโรคกระดูกพรุนได้บ้างอะค่ะ
2: โรคกระดูกพรุนด้วยอายุ75ปีอะค่ะมันก็ยากค่ะส่วนใหญ่เราจะแนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารสมุนไพรที่จะช่วยขนาดนั้นเนี่ยคนไข้ทำยากเลยค่ะแล้วก็ทำไม่ได้เนื่องจากมันอยู่ในคัมภีร์บางคัมภีร์ยาบางชนิดต้องไปทำลดพิษมันก่อนต้องเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจริงๆที่สามารถทำมันได้ต้องนึ่งต้องอบต้องคั่วต้องอะไรอย่างเงี้ยสารพัดในบางตัวก็จะทำไม่ได้แต่เราจะแนะนำเป็นอาหารมากกว่าพวกกลุ่มธัญพืชพวกงาลูกเดือยอะไรพวกเนี้ยค่ะแล้วก็ทานยาของคุณหมอที่ให้ไปรวมทั้งโดนแดดโดนแดดยามเช้ากับยามเย็น
3: ค่ะโดนแดดเช้าเย็นค่ะแล้วก
2: ็กลางวันไม่เอานะกลางวันไม่เอาเอาแค่ตอนเช้าเช้าแล้วก็ตอนแดดร่มๆตอนเย็นเย็นโชว์สันหน้าแข้งออกไปหน่อยโชว์แขนออกไปหน่อยเพื่อให้ร่างกายได้รับวิตามินดีดีมันก็จะไปจับแคลเซียมกับฟอสฟอรัสมารวมกันแล้วกลายเป็นมวลกระดูกก็ตรงนั้นอ่ะที่มวลร่างกายเรียงพอทำได้อยู
0: ่
2: ก็ต้องโดนแดดด้วยบางคนไม่พาคุณแม่มาโดนแสงแดดในยามเช้าเลยอย่างเงี้ยก็จะลำบากหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: หลักสูตรเล็กน้อยไห
0: มทานเป็นอาหารอะไรบ้างคะ
3: ก็คือยาคุณหมอก็แนะนำเป็นอาหารแนะนำเป็นอาหารก็ไม่มีสมุนไพร
2: พวกงาพวกลูกเดือยอะไรพวกนี้ค่ะก็จะช่วยได้เหมือนกันค่ะ
3: มันไม่เป็นเยอะเลยพอแล้วก
0: ็
2: ค่ะ
3: พอดีแม่เขาเป็นแฟนรายการคุณหมออะค่ะเหมือนเขาจ
2: ังขอบพระคุณค่ะคุณแม
3: ่ทีนี้เหมือนเขาแบบเหมือนได้ความรู้มาว่ามีอะไรนะบอลเพชรหรอบอลเพชรหรือข้างบอลเพชรหรือเพชรสังฆาตอะไรนี่แหละค่ะที่จะช่วยรักษากระดูกพรุนไม่ทราบว่าตัวนี้เป็นความเข้าใจถูกหรือเปล่า
2: คือในเพศสังฆาตเขาเป็นงานวิจัยค่ะเขาเป็นเรื่องของงานวิจัยที่ดูแลเรื่องของหลอดเลือดดูแลเรื่องของมวลกระดูกได้แต่ว่าพออายุเพิ่มขึ้นนะคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นพอเข้าใจใช่ไหมคะมันก็จะเริ่มยากขึ้นมันก็จะทำให้เกิดความเสื่อมของสภาพได้แต่ถามว่ารับประทานได้ไหมเนี่ยรับประทานได้รับประทานได้ก็เลือกเจ้าดีๆหน่อยเลือกที่เขาทำยี่ห้อดีๆ
3: แล้วสามารถทานกับยาที่แม่เขาทานได้ไหมคะเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุนอะไรพวกนี
2: ้ส่วนใหญ่เราให้ทานห่างกันประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
3: อ๋อห่างจากตัวยาที่ทานอยู่
2: ใช่ค่ะทั้งยาแผนปัจจุบันกับยาไทยห่างกันสักครึ่งชั่วโมงก็จะเป็นผลดีมากกว่าค่ะ
0: ค่ะ
3: สมมติว่าทดลองทานเนี่ยตัวเพศสังฆาตเราสามารถทานต่อเนื่องได้ไหมคะหรือว่าจะต้องทานสักระยะ3วัน7วันแล้วหยุดหรืออะไรอย่างนี้ไหมคะ
2: ระยะ3วัน7วันมันเป็นสังฆาตยังออกสรรพคุณไม่ได้ค่ะส่วนใหญ่ต้องทานต่อเนื่อง
3: อ๋อตอนคือจะไม่มีผลกระทบอะไรใช่ไหมแบบเราทานสักเป็นเดือนหรืออะไรอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรใช่ไหมคะ
2: ไม่เป็นไรแต่ปัญหาคือห้ามเอามาชงน้ำดื่มบางคนทำเองแล้วเอาเพศสังฆาตมาทำเป็นผงตำๆอะไรเงี้ยแล้วเป็นผงแล้วไปชงน้ำดื่มไม่ได้นะคะเพราะว่าเพศสังฆาตมันมีผลึกออกซาเลตมันก็จะกัดหนามพวกหนามผลึกพวกเนี้ยมันจะตามลิ้นตามคอเรามันก็จะเหมือนกับการใส่ไม่เหมือนการใส่แคปซูลบางคนเอาไปห่อในกล้วยไปกดในกล้วยบางคนไปห่อด้วยใบเมี่ยงพอไอ้เจ้าผลึกตัวเนี้ยผลึกออกซาเลตตัวเนี้ยมันโดนกดในกระเพาะอาหารแล้วผลึกพวกนี้ก็จะหายไปเขาก็เลยพยายามใส่แคปซูลปั้นเป็นลูกกลอนอะไรพวกนี้ค่ะเพื่อไม่ให้มันไปโดนน้ำลายหรือสัมผัสช่องปากเราโดยตรง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะนี่แฟนหลายท่านจะไม่เข้าใจก็อยู่ดีๆคิดว่าเอาหนาทำได้ก็มาหั่นเอาไปคั่วแล้วก็ตำใส่เครื่องโถปั่นแล้วชงน้ำกินไม่ได้นะคะ
3: อ
2: ๋
3: อเป็นแคปซ
2: ู
3: ล
2: ใช่ค่ะแคปซูลหรือลูกกลอนแต่แนะนำเป็นแคปซูลละค่ะ
0: ค่ะไม่ต้องทำเองนะคะ
3: ตัวนี้มีอีกคำถามนึงค่ะคือแม่เขาจะมีโรคเกล็ดเลือดสูงก็จะทานยาพวกกลุ่มแอสไพรินอะไร
2: นิดละลายริ่มเลือด
3: ค่ะค่ะตัวนี้แล้วก็ไฮดรอกซียูเรียตัวนี้ก็ทำได้อยู่ใช่ไหมคะ
2: ทานได้ค่ะ เราก็จะห้ามในพวกประเภทยาบางชนิดที่ผู้ป่วยกินยาละลายลิ่มเลือดแล้วจะกินยาตัวนี้เพิ่มก็ต้องคอยระมัดระวังอย่างเช่นพวกกลุ่มยาร้อนพวกพริกไทยใส่แคปซูลก็อาจจะทำให้ยาเนี้ยออกฤทธิ์ยาละลายลิ่มเลือดเนี่ยค่ะออกฤทธิ์ฉูดฉาดเกินไปหรือไปกินยาเย็นเกินไปก็จะไปต้านตัวยาละลายลิ่มเลือดก็ทำให้เกิดการละลายลิ่มเลือดทำงานไม่ได้อีกแต่ที่สังฆาตเขาอยู่นอกเงื่อนไขนั้นก็รับประทานได้ค่ะแล้วก็กินตามข้างกระปุกด้วยข้างกระปุกที่เขาบอกอะค่ะอย่ากินเกินกว่านั้นค่ะ
4: อ๋อค่ะได้ค่ะได้ได้เดี๋ยวจะลองหาข้อมูลดูแล้วก็หายี่ห้อที่มันดีๆล่ะมาลอง
2: หางาดำบดนะคะแล้วก็ชงน้ำดื่มกับนมหรืออะไรพวกนี้ก็ได้ค่ะก็ช่วยได้อย่างนึงลูกเดือยต้มเปื่อยๆโรยด้วยงาดำที่บดแล้วก็ช่วยได้นะคะก็เป็นหนึ่งในตัวที่สร้างมวลกระดูกได้เหมือนกันค่ะ
0: ค่ะลองดูนะคะ
2: โดนแดดด้วยนะคะโดนแดดด้วย
0: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
4: ได้ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณหมอ
2: ขอบคุณค่ะขอบคุณ
0: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไพเราะขอให้ดีขึ้นนะคะ
1: ร
0: ัก
1: มากนะฮะ
0: ค่ะยังเปิดสายต่อนะคะ
1: ครับผม0227697118นะครับ0227697118น่าจะมีเวลาก่อนจะเบรกกันหนึ่งสายนะครับ
0: คำถามคล้ายๆกันค่ะอาจารย์คะคุณพรชัยถามมาบอกว่าคุณแม่อายุ85ปีมีโรคประจำตัวก็คือกระดูกพุนแล้วก็บางขับถ่ายไม่ปกติโดยเฉพาะท้องผูกไม่ถ่ายหลายวันให้ทานผลไม้ก็ไม่ค่อยได้ผลมีสมุนไพรใดที่ช่วยได้บ้างคะ
2: คือตัวส่วนใหญ่กระดูกคุณหมอก็จะให้แคลเซียมมา
0: ค่ะ
2: คุณหมอจะให้แคลเซียมมาแล้วผลข้างเคียงของแคลเซียมก็คือท้องผูก
0: ค่ะ
2: ก็คือท้องผูกเพราะฉะนั้นเรากินยาถ่ายเนี่ยกินยาถ่ายมันก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างในบางยี่ห้
0: อ
2: แต่เราสามารถดูกากใยอะค่ะเพิ่มกากใยเพิ่มผักใบเขียวพวกนี้มันก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่ง
0: ค่ะ
2: คือเรากินแต่ยาถ่ายแต่ว่าอาหารเราไม่มีกากใยมันก็ไม่ถ่ายนะคะต้องเอาตัวอาหารที่มีกากใยปัดให้คุณแม่รับประทานด้วยก็จะช่วยได้ด้วยส่วนหนึ่งค่ะ
0: เขาถามว่านอกจากผักที่เราต้องกินเป็นกากใยแล้วมีผลไม้ด้วยช่วยได้ไหมคะ
2: ผลไม้ก็ช่วยได้ค่ะผลไม้พวกกลุ่มมะละกอพวกแก้วมังกรอะไรพวกนี้ก็ช่วยได้ค่ะ
0: ค่ะก็แคลเซียมทำให้ท้องผูกเน
1: า
0: ะ
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วครับ
2: ผลข้างเคียงของมันค่ะ
1: สุกันดาจากโคราชสวัสดีครับ
0: ค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
5: ค่ะดิฉันอยากเรียนถามอาจารย์ถ้าเป็นไขมันอุดตันในท่อน้ำตานะคะคุณหมอก็จะผ่าทีนี้ดิฉันก็เลยไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าคุณหมอบอกแนวโน้มจะเป็นอนาคตอาจจะเป็นริดสีดวงในจมูกได
2: ้เดี๋ยวก่อนคุณสุกันดาเป็นอะไรนะคะ
5: ไขมันอุดตันในท่อน้ำตาค่ะ
2: อ๋อโอเคครับไขมันอุดตันที่ท่อน้ำตาคุณหมอก็จะผ่า
5: ค่ะทีนี้ดิฉันไม่อยากผ่าค่ะเพราะว่าอนาคตมันจะเป็นไอ้ฝีริดสีดวงในจมูกค่ะ
2: คือโรคนี้ทิ้งไว้เดี๋ยวประมาณหัวตาเราจะเริ่มมีอาการบวมๆขึ้นมานะคะบวมหรือยังคะ
5: ยังค่ะ
0: ยังไม่บวมค่ะ
2: ไม่ได้ยิน
0: ยังไม่บวมค่ะ
5: โอยังไม่บวม
2: ค่ะแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะ
5: ก็ไม่อยากผ่าค่ะ
2: มันไม่ได้ผ่าใหญ่นะคะมันเป็นผ่าเล็ก
0: ๆ
5: คุณหมอบอกว่าจะต้องเอาของแข็งนะคะแย่เข้าไปในโพรงจมูกด้านซ้ายเพราะดิฉันเป็นด้านขวาถูกไหมคะอันนี้อนาคตดิฉันถามว่าอนาคตมันจะเป็นในสีดวงจมูกไหมคุณหมอบอกว่ามีโอกาสดิฉันก็
2: ได้ค่ะเพราะมันเป็นท่อร่วมค่ะ
0: โรคนี้
2: จริงๆคนที่มีภาวะน้ำตาไหลผิดปกติเนี่ยนอกจากท่อน้ำตาอุดตันแล้วเนี่ยมันยังกระตุ้นให้เกิดขนตาเราเกยด้วยนะคะต้องคอยระมัดระวังด้วย
0: ขนตาเลยนะคะอาจารย
2: ์ขนตามันจะเกยค่ะพอเข้าใจครับมันจะไม่อยู่ในทรงเดิมมันจะแทงม้วนกลับเข้าไปในตาเราอีก
0: อ๋อ
2: เขาเรียกขนตาเกย
0: ขนตาเท
2: ค่ะใช่มันไม่ตรงค่ะมันจะม้วนกลับมาใหม่เพราะว่ามันเริ่มจะมีถุงน้ำตาลจะเริ่มอักเสบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆมันก็จะโตขึ้นมันก็จะโตขึ้นมันก็จะไปบังคับทำให้ขนตาเราเริ่มเกย์
5: เ มันจะโค้งก็ไปข้างในแทนที่มันจะออกมาข้างนอกถูกไหมคะคุณตา
2: ถูกต้องค่ะแล้วก็แล้วไปทิ้งไว้ถุงน้ำตาเราก็จะเริ่มอักเสบ
0: อาจารย์แนะนำให้ผ่าไหมคะ
2: แนะนำให้ผ่าค่ะ
0: อ๋อ
2: แต่ว่ามันกลัวใช่ไหมเราพูดถึงเอาระแยงเข้าจมูกเราก็กลัวใช่
5: ใช่
2: แต่หมอเขาจะวางยาให้เราเข
0: าไ
5: ม่วางยาเขาวางยาสลบค
2: ่
5: ะ
2: ใช่ค่ะเขาไม่ให้เราฟื้นรู้สึกตัวละค่ะเราฟื้นมาอีกทีนึงเขาก็เสร็จแล้ว
0: ค่ะ
5: หมอก็บอกว่าคิดใหญ่เลยใช้เวลาประมาณ2-3 ชั่วโมงมันไม่เหมือนโรคโตเนื้อโตกระจุกนะ
2: ใช่ค่ะใช่เพราะมันต้องผ่าส่วนเข้าไปด้านใน
0: ค่ะ
5: นะตอนนี้สองสามวันแรกนี้จะเลือดออกทางจมูกหมอบอกว่าเป็นเรื่องปกติไม่เอา
2: ใช่ค่ะ
5: น้ำเย็นประคบแข็งประคบ
2: ส่งได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ให้ยาแก้ปวดให้อะไรเรามาด้วย
5: ไอ้นี้ดิฉันถามว่าแนวโน้มเราจะเป็นนิสิตดวงจมูกไหมหมอบอกมีโอกาสดิฉันก็เลยยอมให้น้ำตามันไหลดีกว่าจะให้เลือดมันไหลในอนาคตอย่างนี้ค่ะตัดสินใจว่ามีโอกาส
2: คือในอนาคตมันมีเปอร์เซ็นต์ทำให้เราเป็นโรคอื่นๆได้
0: อ
2: ีกเนื่องจากว่ามันเป็นการอักเสบถ้าเราไม่ทำวันหนึ่งเราก็ต้องทำคือยังไงสุกันคุณสุกันดาเลี่ยงลำบากเพราะว่าต่อไปถุงน้ำตามันจะเริ่มอักเสบแล้วมันจะเริ่มเป็นก้อนขึ้นที่บริเวณหัวตาถุงน้ำตาเริ่มอักเสบคราวนี้เราจะอยู่ในสถานะทนไม่ไหวทีนี้ต้องรอให้มันลดการอักเสบแล้วก็ผ่าอีกมันสุดท้ายเราก็จะเลี่ยงลำบาก
5: สรุปแล้วไอ้ตรงนี้ถ้าเรารักษาด้วยสมุนไพรมีวิธีไหมคะที่ว่าจะยับยั้งไอ้ตรงนี้นะฮะที่จะไม่ให้มันขยายตัวหรือรุนแรงยิ่งขึ้นอย่างนี้ค่ะอยากจะเรียนถามคุณหมอตรงนี้ค่ะ
2: เข้าใจคุณสุกันดานะคะทีนี้มันแค่ชะลอเฉยๆค่ะเพราะบางทีเนี่ยถ้ามันเริ่มเป็นแรกๆเนี่ยเราสามารถพอหายาได้แต่พอมาถึงขนาดที่ว่าจำเป็นต้องผ่าแล้วเนี่ยแล้วก็โพรงข้างในมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นด้วยมันก็จะรักษาลำบากแล้วก็จะปิดโอกาสคุณสุกันดาในการที่จะรักษาให้ถูกต้องด้วย
5: สรุปแล้วคือแนะนำให้ผ่าอย่างเดียวใช่ไหมคะ
2: ผ่าค่ะแนะนำให้ผ่าเพราะต่อไปถุงน้ำตาจะเริ่มอักเสบคุณสุกันดาจะยิ่งหนักไปกว่านี้
5: อ
2: ีก
5: น้ำตามันก็จะไหลมากกว่าเก่าอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: น้ำตาไหลมากเลยค่ะเชื้อโรคเข้าไปเกิดการอักเสบของถุงน้ำตาเนี่ยมันจะพบตุ่มนูนๆตรงหัวตานี่แหละพอเราใช้นิ้วกดตรงหัวตาบางทีมีหนองไหลออกมาในตาเลยพอกดออกมาหนองไหลออกมาไอ้ตุ่มนูนก็ยุบลงแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมานูนเหมือนเดิมอีก
5: เหมือนตาเปย์ที่คุณบุรัตที่เขาปินกันสมัยก่อนเขาเรียกตาเปย์อย่างนั้นถูกไหมคะ
2: ก็สมัยก่อนบางคนเขาบอกมันปวดแดงร้อนใช้สีเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเลี่ยงตอนนี้สุดท้ายเดี๋ยวถุงน้ำตาอักเสบเราก็จะกดออกมามีหนองไหลออกมาที่ตาเราเดี๋ยวตาติดเชื้อต่อไปอีก
0: เสี่ยงกับการติดเชื้อค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะ
5: โอเคค่ะ
2: ยังไม่รับผลตาที่จะเกเข้าไปทิ่มตาขาวเราอีก
0: โอเคค่ะ
5: ตอนนี้ก็หมอก็บอกว่าให้เอายามาหยดทุก3-4 เดือนก็ไปเจอคุณหมอแต่ถ้ามันรุนแรงกว่าเก่าก็ไปก่อนได้อย่างเงี้ย
0: ค่ะ
2: คุณสุกันดาคุณหมอยังไม่นัดผ่าเพียงแต่บอกว่าจะผ่าใช่ไหมคะ
5: ค่ะก็ลงคิวไว้6 เดือนที่แล้วนะคะตอนนี้พอถึงคิวเราปรากฏว่าไปนอนให้น้ำเกลือวันที่28 เดือนที่แล้วนะคะพร้อมที่จะเข้าห้องผ่าแล้วปรากฏว่ามีเด็กคลอดก่อนกำหนดมาเซ็งคิวไปถุงตาก็ไม่เปิดหมอก็เลยต้องรับเคสไอเด็กก่อนถูกไหมฮะดิฉันก็เลยไม่ได้ผ่าถามว่าไม่รู้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลยทีนี้พอหลังจากนั้นมานี่ดิฉันก็ไปพบหมออีกรอบนึงหลังจากนั้นอาทิตย์นึงไปถามว่าถ้าไม่ผ่าอนาคตมันจะบอดไหมคุณหมอก็บอกไม่บอดเพียงแต่ว่ามันเกิดความรำคาญ
2: ใช่ค่ะไม่บอดแน่นอนค่ะ
5: อันนี้ไอเราก็ไอคำว่ารำคาญนี่ค่ะจริงไม่ให้ดูแดดดูลมต้องใส่เป็นกันแดดตลอดโดนแอร์ก็ไม่ได้พัดล
0: ม
5: ก็ไม่ได้ยิ่งมันร้อนใช่ไหมฮะเราก็อยากโดนความเย็นมั่งมันก็ไม่ได้เลยคุณอยู่กับธรรมชาติ
2: อย่างนี้ไหมคุณสุกันดาอยู่โคราชใช่ปะ
0: อยู่โคราชค่ะ
5: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวช่วงประมาณวันที่ถ้าไม่ผิดน่าจะเป็นวัน วันที่5โดนที่เท่าไหร่เสาร์อาทิตย์ที่10เดี๋ยวขอดูปฏิทินแป๊บนึงนะคะ
0: วันหยุดเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์เดือนกรกฎาค่ะวันที่11ค่ะวันที่11 12กรกฎา18 19 25 26จะอยู่ที่ขอนแก่น
0: ช่วงเดือนกรกฎา
2: พอแต่ถ้าคุณหมอนัดผ่าขอให้ผ่าเลยนะคะแต่ถ้าระหว่างที่รอคุณหมอรอคิวคุณหมอเนี่ยเราสามารถให้ยาเพื่อลดอาการอักเสบเนี่ยแล้วก็ยาต้านบางชนิดให้ได้ก่อนแต่เราก็ให้ยาในท่อร่วมท่อร่วมเหมือนกันท่อร่วมในที่นี้ก็คือเวลาเราหยอดตาก็ลงคอเวลาเราหยอดจมูกก็ลงคอเวลาเราหยอดหูก็ลงคอเพราะฉะนั้นเราก็เลยเรียกว่าท่อร่วมนั่นแหละค่ะที่คุณหมอก็บอกมีโอกาสเป็นนู่นเป็นนี่ไหมมีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปถุงน้ำตาอักเสบจะเกิดหนองมันก็สามารถติดเชื้อในท่อร่วมได้ทั้งหมดก็ต้องคอยระมัดระวังด้วยแต่ว่าถ้าระหว่างรอคิวคุณหมอไปพบก่อนเราพอชะลอได้ก่อนแต่ยังแนะนำให้ผ่าอยู่ดีค่ะ
0: ค่ะอยู่โคราชไปขอนแก่นได้ไหมคะ
5: วันที่11ใช่ไหมคะ
2: 11
5: กรกฎา
2: คม11ใช่ค่ะเดือนกรกฎาคม
5: สิบเอ็ดตรงกับเสาร์อาทิตย์ค่ะไปโรงพยาบาลขอนแก่นไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลขอนแก่นเวลาไหน
2: ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ค่ะคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงลานจอดรถของคณะสาธารณสุขศาสตร์เนี่ยมองมาฝั่งตรงข้ามจะเขียนคำว่าสถานีวิจัยจะเขียนว่าสถานีวิจัยเรื่องของการแพทย์แผนไทยเราอยู่ที่อาคารนั้นค่ะเราอยู่ที่ประมาณนั้นเฉพาะ
5: ช่วงเช้า
2: อาทิตย์เสาร์อาทิตย์ถามเสาร
5: ์
2: จนถึงบ่ายสามโมงค่ะตั้งแต่เก้าโมงถึงบ่ายสามโมง
0: เป็นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะไม่ใช่โรงพยาบาลขอนแก่นนะคะ
2: เข้าไปในมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะอยู่ตรงคณะสาธารณสุข
5: ศาสตร์ค่ะ
2: ค่ะตรงฝั่งลานจอดรถแล้วมองฝั่งตรงข้ามมาแค่ข้ามถนนนิดเดียวเองถนนแค่สองเลนข้ามถนนนิดนึงก็จะเห็น
5: ไปถามหาอาจารย์
2: ถามหาศูนย์แพทย์แผนไทยสถานีวิจัยศูนย์แพทย์แผนไทยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะสาธารณสุขศาสตร
5: ์ชื่ออาจารย์อะไรสักตัวอาจารย์เนตดาว
0: อาจารย์เนตดาวค
2: ่
0: ะ
2: ใช่ค่ะแต่เข้าไปหาไปหาต้องไปหาที่นี่นะคะอย่าไปที่โรงพยาบาลนะไปหาตรงข้ามคณะสาธารณสุขศาสตร์ตรงข้ามกันจะมองเห็นสถานีวิจัยแพทย์แผนไทยอยู่เราอยู่ในสถานีวิจัยนะคะแล้วก็ถึงจะถามหาอาจารย์เนตดาวได้นะคะ
5: ค
0: ่
5: ะ
0: นะคะ
2: ค่ะเขาจะมีคนอยู่เยอะไปหมดเลยค่ะตรงนั้นจะมองเห็นคนเข้าไปรักษาเยอะ
5: ค่ะ
2: เขาจะรักษาทุกเสาร์อาทิตย์อยู่แล้ว
0: ตรวจก่อน
5: ไปตรงไปแทนตรวจก่อนแพทย์แผนไทย
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็จะให้ยามาเลยมียาสำเร็จรูปเรียบร้อยเราไม่ต้องมานั่งทำเอง
5: อย่างของดิฉันอาจารย์โพบอกได้ไหมคะคร่าวๆว่าจะเป็นยาตัวไหนคะ
0: ต้องตรวจก่อนค่ะ
2: ต้องตรวจก่อนค่ะ
1: ไปก่อนนะครับ
0: ไปก่อนเนาะเดี๋ยว
1: จะให้อาจารย์กันนั้น
5: ต้องให้เบื้องต้นให้อาจารย์ตรวจก่อนอาจารย์ใบมะตูมแบบโบราณเนี่ยอาจารย์เอาใบแห้งหรือใบสดเขาเรียกหมัดหมาดเอาทั้งรากทั้งต้นหรือว่าเอาทุกส่วนเลย
2: คือใบมะตูมที่เราใช้ใบขนาดกลางค่ะไม่แก่ไม่อ่อนใบไม่แก่ไม่อ่อนแล้วทำให้แห้งส่วนรากเราใช้รากส่วนปลายสุดไม่ต้องรากใหญ่ค่ะรากส่วนปลายสุดของรากนะของต้นมะตูมเราใช้ส่วนปลายของรากค่ะ
5: ลำต้น
2: ค่ะไม่ต้องไปเอาต้นใหญ่ไม่ต้องเอารากใหญ่ๆค่ะ
5: ต้นไม่เอาโน่ลำต้นโอเค
2: ใบเราใช้รากกับใช้ใบค่ะใช่ค่ะ
0: ถือโอกาสไปหาอาจารย์ด้วย
5: ค่ะค่ะนั่นน่ะที่กำลังจะให้เขาตัดเพราะมันโดนสายไฟสายมะตูมโบราณนะคะ
2: คุณโบขอบคุณค่ะ
0: ไว้ไปพบอาจารย์นะคะ
5: ค่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: พี่สุกัน
0: ด
2: าขอบคุณค่ะสุกันดา
0: ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ร่ว มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
9: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
10: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ช่วงที่2นะครับของทั่วทิศถิ่นไทยยังคงเปิดสายคุยกับอาจารย์เนตรดาวนะครับโทรกันมาได้022769718นะครับ022769718คำถาม Facebook ล่าสุดนั้นมีคำถามว่า
1: สุดที่นี่
0: ครับผมถามว่ามียาสมุนไพรอะไรที่ช่วยละลายเสมหะให้กับผู้สูงอายุป่วยติดเตียงครับอาจารย์ผู้ป่วยอายุ94ปียังทานอาหารและดื่มน้ำทางปากได้อยู
2: ่คือยาละลายเสมหะที่ดีก็คือน้ำสะอาดนั่นแหละค่ะจะช่วยในเรื่องของลดอาการเข้มข้นของเสมหะได้แต่ว่าถ้าอยากให้ละลายดีตัวนี้แผนปัจจุบันก็มีนะคะก็ง่ายแล้วก็ทานง่ายดีแต่ของแผนไทยก็มีของแผนไทยจะใช้ชะเอ
1: ม
2: จะใช้ชะเอมน้ำผึ้งมะนาว
1: น้ำผึ้งมะนาว
2: ค่ะชะเอมน้ำผึ้งมะนาวก็คือเราก็จะต้องเอาชะเอมเทศอะค่ะชะเอมเทศเราหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปมาสัก15กรัมค่ะมาสัก15กรัมพอได้15กรัมแล้วแบ่งครึ่งเก็บไปทำ2ครั้งแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณ2ลิตรต้มให้ชะเอมนั่นน่ะออกรสชาติปลาแล่มหลังจากนั้นเก็บใส่ขวดเข้าตู้เย็นไปเลยและพอเวลาเราจะใช้เราก็เอาน้ำผึ้งที่สะอาดนะคะต้องบอกก่อนนะต้องน้ำผึ้งที่สะอาดนะน้ำผึ้งที่เขาฆ่าเชื้อแล้วก็เอาน้ำของชะเอมและน้ำผึ้งน้ำมาหนึ่งแก้วกาแฟก็ได้ค่ะน้ำผึ้งประมาณ1ช้อนชาคนให้ละลายใส่เกลือเล็กน้อยค่ะหลังจากนั้นบีบมะนาวบีบมะนาวยาจะออกหวานๆเปรี้ยวๆปลาแล่มก็จะเป็นยาละลายเสมหะที่ดีตัวนึงบีบมะนาวใส่ลงไปให้ออกรสของมะนาวแล้วก็ควรบีบมะนาวขณะที่น้ำเย็นๆด้วยนะคะไม่ใช่ต้องไปอุ่นให้ร้อนไม่เอานะเพราะว่ามะนาวถ้าโดนความร้อนวิตามินซีในมะนาวก็จะหายไปควรจะบีบมะนาวในขณะที
1: ่
2: น้ำเย็นๆอยู่แล้วก็รอให้อุณหภูมิปกติหลังจากนั้นค่อยๆจิบก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นร้อนค่ะค่อยๆจิบไปเรื่อย
1: ๆ
2: ก็จะค่อยๆลดเสมหะขับเสมหะออกมาได้ดีมากขึ้นค่ะ
1: ค่ะก็ช่วยได้นะคะ
0: ครับมีสายมานะครับคุณประจินจากจังหวัดอุทัยธานีสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะจัดรายการทั้งสองสวัสดีค่ะคุณหมอ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ค่ะอยากจะถามคุณหมอเรื่องเวลาตอนเช้าเนี่ยค่ะลุกขึ้นมาแล้วมาจัดหลังเนี่ยแล้วเขาจะหน้ามืดนะคะมันเกี่ยวกับอะไรคะเป็นทุกครั้งเลยค่ะ
2: ลุกขึ้นมาตอนเช้าแล้วมาดัดหลังเหรอคะ
3: ค่ะ
2: ดัดหลังหมายความว่าเงยหน้าขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ
3: เงยค่ะเงยค่ะ
2: โอเคค่ะคืออย่างนี้ค่ะก่อนที่เราจะทำเนี่ยค่ะปกติเวลาที่เราตื่นตอนเช้าเนี่ยเราลุกขึ้นมาเนี่ยตอนนี้คุณประจิมอายุเท่าไหร่คะ
3: 72ค่ะ
1: โอ้โ
2: หเสียงสาวจังเลยเสียงสาวมาก
1: เสียงสาว
2: ค่ะเพราะฉะนั้นเราตื่นจากที่นอนมาแล้วนั่งสักพักนึงก่อนค่ะใจเย็นๆหลังจากนั้นนั่งได้สักพักค่อยๆยืนค่ะแล้วลดกิริยาอาการก็คือการเงยคอจนสุดการเงยคอจนสุดเนี่ยอีกแนะนำว่าหลีกเลี่ยงเพราะเราพอเราเริ่มอายุเริ่มเพิ่มมากขึ้นนะคะกระดูกคออะไรพวกนี้ค่ะมันเริ่มมีปัญหาเราก็พยายามการแหงนคอจนสุดเนี่ยในผู้สูงอายุเราก็ห้ามอยู่แล้วใจเย็นๆแล้วก็ถ้าอยากทำจริงๆต้องค่อยๆทำทีละนิดในองศาที่เรารับได้แล้วก็ระวังเรื่องของความดันในยามเช้ามีความดันปกติอยู่ไหมคะ
3: เป็นความดันสูงค่ะ
2: โอ้ยงั้นก็ยิ่งระวังหน่อยค่ะเพราะว่าความดันก็จะขึ้นในช่วงเช้าด้วยถึงเราทานยาความดันก็จะขึ้นเป็นปกติแล้วก็จะมีความดันขึ้นอีกครั้งในช่วงเย็นเพราะฉะนั้นการแหงนคอจนสุดก็หลีกเลี่ยงท่านี้ไปนะคะถ้าอยากจะบิดหลังบิดเอวทำช้าๆใจเย็นๆไม่ต้องทำเร็วนะคะเพราะว่ากระดูกหลังเราก็ยังมีปัญหาตามมาด้วยพอเราอายุเพิ่มขึ้นกล้ามเนื้อเราก็จะน้อยลงแล้วก็การประคองกระดูกหลังก็จะไม่ค่อยดีทำช้าๆค่อยๆบิดเอี้ยวตัวใจเย็นๆแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการเหงียนคอจนสุดไปข้างหลังนะคะหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะ
3: ค่ะค่ะยังว่าเอ็กเซนเทียสคัมที่ไรก็หน้ามืดทุกทีต้องหาที่ยึดทุกทีเลยค่ะ
2: อืมค่ะ
3: เออมันเกี่ยวกับอะไรเนาะยินนึกอยากจะถาม
2: เกี่ยวกับความดันด้วยค่ะแล้วก็กระดูกคอด้วยค่ะรอดมาได้ก็ดีแล้ว จเย็นๆนะคะ
3: ค่ะค่ะคุณหมอขอบคุณคุณหมอค่ะขอบคุณที่เจ๊ตอบด้วยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณ
3: ค่ะ
1: สว
3: ั
1: สด
3: ี
1: ค่ะโอ้อายุ72
0: เสียงใส
2: เลยเสียงใสเลยค่ะ
1: แสดงว่าลุกขึ้นมาออกกำลังกายนะดัดหลัง
0: เป็นประจํา
1: ท่าท่าที่ดัดเนี่ยมันดันเงยมากเงยหน้า
2: เงยองศาจนสุด
1: เงยมากไปนะอาจจะน่าม
2: ีปัญหาในผู้สูงอายุค
1: ่
2: ะ
1: ช้าๆต้องทำอะไรช้าๆ
0: คร
1: ับ อาจจะทำได้แต่ว่าอย่าเงยสุดใช่ไหมคะอาจารย
2: ์ค่อยๆไป
1: ค่อยๆไป
2: ค่อยๆไปค่ะแล้วก็ช่วงเช้าเป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นอยู่แล้วค่ะแล้วช่วงเย็นก็เป็นช่วงที่ความดันเราขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยให้วัดความดันเช้ากับเย็นเพื่อให้ดูความดันของเราเป็นยังไงบ้างบางคนตื่นมายาความดันยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาเลยค่ะเหวี่ยงออกกำลังกายเลยยังไงดูยาความดันให้เรียบร้อยก่อนนะคะ
1: ค่ะมีคุณยาย่าใจดีบอกว่าสมุนไพรตัวไหนบ้างช่วยแก้ปวดกล้ามเนื้อเวลายกของหนักค่ะเพราะว่าทำให้ปวดพยายามไม่ยกของหนักแต่ก็ลืมตัว
2: ส่วนใหญ่ตัวยาที่คลายกล้ามเนื้อลักษณะมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตคือเถาวัลย์เปรียง
1: ค่ะเถาวัลย์เปรียงค่ะ
2: ใช่ค่ะเถาวัลย์เปรียงแต่เถาวัลย์เปรียงเนี่ยเนื่องจากมันมีคุณสมบัติคล้ายเอ็นเซตการกินอาจจะต้องดูบางท่านอาจจะมีปัญหาแสบกระเพาะอาหารก็ไปกินหลังอาหารก็ได้ค่ะ
1: ค่ะเป็นยาคลายกล้ามเนื้อแค่บรรเทานะคะ
2: ค่ะใช่ค่ะ
1: ค่ะมีสายเข้ามาค่ะอาจารย์
0: คุณแป๋วจากหนองคายสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณแป๋วคะ
4: ค่ะ
1: ค่ะคุณแป๋ว
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: ค่ะยุคก่อนนี้ไปยุคก
1: ่
4: อนค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะคุณแป๋วว่าไงคะคุณแป๋ว
0: ยังมีพรวิทยุอยู
1: ่ค่ะคุยทางโทรศัพท์เลยค่ะ
4: ค่ะคือว่าอยากจะรบกวนถามอาจารย์ให้ดาว่าการที่เป็นโรคผังผืดเนี่ยมันสาเหตุเกิดจากอะไรมีวิธีป้องกันรักษาอย่างไรคะ
2: ผังผืดที่ไหนคะ
4: คะ
2: ผังผืดที่ไหนคะตอนนี้
1: เป็นพังผืดที่ไหนคะ
4: คืออยากทราบค่ะ
1: บริเวณไหนคะมือหรือว่าแขนขา
4: เคยไปผ่าตัดมาหลายปีแล้วผ่าตัดหลังน่ะ
1: หลังเหรอ
4: หมอบอกว่าคุณน่ะมีพังผืดมากนะอะไรอย่างนี้แต่ก็หลายปีมาแล้วล่ะค่ะวันนี้มันก็จะมีอาการชาอาการมือเราเวลาเรากำมือเราแบออกอะไรนี่มันเป็นกำยากอะไรแบยากเนี่ย
2: ที่ไปผ่าที่ไปผ่านี่คือทั้งหลังทั้งมือด้วยหรือเปล่าคะ
4: ตอนผ่านะไม่ได้ผ่าที่มือนะคะผ่าแต่ที่หลังแต่ได้หมอบอกว่าคุณน่ะมีผังผืดมากเลยนะไปอย่างนี้มาฉันเลยอยากทราบว่าผังผืดเนี่ยมันเกิดจากอะไรมันเป็นโรคหรือว่ามีวิธีการดูแลรักษาอย่างไรคะมียา
2: ค่ะโรคของผืดในแผนไทยก็มีค่ะแต่ว่าคนไข้น่าจะทำยากเราเรียกแผนไทยเราเรียกผังผืดว่ากิโลมะกังมันเป็นหนึ่งในคำศัพท์เรียกกิโลมะกังก็คือแปลว่าผังผืดนั่นแหละยาก็ถือว่าทำยากพอสมควรแต่ว่าต้องเป็นยาผงด้วยเพราะต้องโดนน้ำลายผังผืดเนี่ยอย่างในกรณีเราเป็นแผลค่ะเราเป็นแผลอะไรก็แล้วแต่เราก็จะเกิดแผลเป็นเหมือนกับเราผ่าอะไรก็แล้วแต่แผลเป็นนั่นก็กลายเป็นผังผืดเหมือนกันมันก็ยิ่งผ่ามากเท่าไหร่ผังผืดก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นเป็นเรื่องปกติอย่างตามข้อมือเราเนี่ยค่ะเราใช้งานมันมากหรือเกิดการบาดเจ็บมีการบาดเจ็บอะไรก็แล้วแต่ก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันมันไม่ได้หมายความว่าผังผืดจะเกิดไม่ได้ผังผืดตามอุโมงข้อมือผังผืดตามร่างกายเราก็เกิดขึ้นได้ถ้าคนที่ผ่าตัดคลอดบ่อยๆก็เกิดผังผืดได้เหมือนกันคนที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผ่าครั้งแรกก็เกิดผังผืดเหมือนกันเพียงแต่ผังผืดของเราแต่ละคนดันสร้างไม่เหมือนกันแล้วแต่ปกติของร่างกายที่เป็นผู้สร้างค่ะ
4: มันละลายมียาละลายไหมคะผังผืด
2: ไม่ค่ะการกินยาเนี่ยเหมือนกับพอเลือดหล่อเลี้ยงได้ไม่ดีเท่าที่ควรร่างกายมันก็เกิดผังผืดขึ้นยาที่เราให้กินน่ะเราเรียกกิโลมะกังหรือเรื่องยาของผังผืดเนี่ยเราก็จะค่อยๆส่งเลือดเข้าไปในระบบให้เกิดการเลี้ยงเพิ่มมากขึ้นยาก็จะอบร้อนๆหน่อยเพราะฉะนั้นมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่พอผู้สูงอายุที่ผ่าตัดหลังบ่อยๆผังผืดก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นตามการผ่าตัด แต่ละครั้งไปด้วยค่ะ
1: ค่ะ
4: ด้วยผ่าตัดหลังสองครั้ง
2: ค่ะมันก็จะเพิ่มมากขึ้นเพียงแต่ผังผืดคนนี้อาจจะขึ้นน้อยหน่อยผังผืดของคุณแป๋วอาจจะขึ้นมากกว่าปกติร่างกายเหมือนผู้ผลิตผู้สร้างก็ต้องคอยระมัดระวังแล้วก็อยู่ที่การกายภาพด้วยค่ะการกายภาพหลังจากที่เราผ่าตัดแล้วเหยียดยืดกล้ามเนื้อแล้วก็เป็นตัวช่วยหนึ่งที่ลดอาการผังผืดได้ส่วนหนึ่งเหมือนกัน
4: ทำให้เราเหยียดยืดมือไม่ออกมันก็ต้องเกี่ยวกับผังผืดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะผังผืดเนี่ยมันจะเป็นเส้นประสาทถูกเส้นประสาทมือค่ะถูกผังผืดมันรัดมันก็เลยทำให้เราเนี่ยมีปัญหาเราบางคนเนี่ยเริ่มมีผังผืดแล้วเนี่ยเราสามารถทดสอบได้ตัวเองคือถ้าเราทำท่าพนมมือใช่ไหมเหมือนเราทำท่าพนมมือแต่กลับกันเราเหมือนทำท่าพนมมือแต่เราเอาหลังมือค่ะมาแตะกันแล้วก็ทิ่มลงดินทิ่มลงพื้นนะคะเอาสองมือมาหลังมือเนี่ยมาทำท่าประกบกันแล้วก็ทิ่มลงพื้นนับ1-60 วิ1-60ต้องเอาลงพื้นนะคะต้องชี้ลงพื้นแล้วก็ทำอยู่นับ1บางคนนับแค่30ก็ชามือแล้วค่ะมันก็สามารถทดสอบได้ว่าคุณเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงค์ข้อมือเริ่มมีปัญหาเรื่องของอุโมงค์ข้อมือที่ถูกผังผืดรัดเราก็ใช้ลูกประคบช่วยใช้น้ำมันนวดช่วยค่อยๆช่วยนวดบริเวณอุโมงค์ข้อมือแล้วก็ค่อยๆประคบไปเรื่อยๆจนออกกระทั่งปลายนิ้วแล้วก็คนที่มีภาวะอุโมงค์ข้อมือมีปัญหาเนี่ยมันก็จะทำงานข้อมือเวลางอกวาดบ้านถูบ้านซักผ้าบิดผ้าเปิดลูกบิดอะไรพวกนี้ก็จะมีปัญหาทำลำบากไปหมดเราต้องเริ่มจากอุโมงค์ข้อมือก็คือเริ่มจากลูกประคบก่อนประคบ
4: ลูก
2: จากอุโมงค์ข้อมือต
4: ั้
2: งแต
4: ่ปัจจัยใช่ไหมคะ
2: อะไรนะคะ
4: ลูกประคบแล้วก็นวดไปด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่เดี๋ยวนี้ในแพทย์แผนไทยค่ะเขามีการนวดเรื่องของผังผืดรัดข้อมือพวกนี้ได้ค่ะแล้วก็สามารถใช้ลูกประคบค่อยๆประคบบริเวณข้อมือแล้วก็อุ้งมือแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งออกปลายนิ้วมือหล
1: ี
2: กเลี่ยงพฤติกรรมที่บิดงอกำยืดเช่นบิดผ้าอย่างเงี้ยเราเลี่ยงไปก่อนเปิดลูกบิดกวาดบ้านอะไรพวกอย่างเงี้ยค่ะเราก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมนี้ไปก่อนเพื่อให้เกิดการพักไม่งั้นเราจะปวดมากและปวดเนี่ยก็จะปวดแต่นิ้วโป้งนิ้วชี้นิ้วกลางครึ่งนึงของนิ้วนาง
1: นะคะคุณแป๋ว
4: ค่ะ
1: ค่ะเรียบร้อยนะคะ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณแป๋ว
0: ครับ
1: โทรมาจากหนองคายเลยนะคะต้องไปดูแลเรื่องของอุโมงค์ใช่ไหมคะอุโมงค์ข้อมือนะคะอาจารย์
2: ก็ตัวนี้ผักหลังเยอะด้วยก็ทำให้มีผังผืดเพิ่มด้วย
0: เกี่ยวข้องกับหลังยังไงครับอาจารย
2: ์ก็หลังเวลาข้อกระดูกที่เรามีปัญหาคุณหมอก็ผ่าตัดข้อกระดูกหลังเรานี่แหละจะเสริมอะไรก็แล้วแต่เช่นหมอนปิ้นหรืออะไรพวกนี้เวลาหลังจากผ่าตัดแล้วมันก็เกิดรอยแผลเป็นเป็นเรื่องปกติที่จะมีผังผืดเพ
1: ีย
2: งแต่การกายภาพหลังจากที่เราผ่าค่ะที่คุณหมอให้กายภาพแต่ต้องกายภาพตามที่คุณหมอบอกเพ
1: ื
2: ่อทำให้เกิดการเหยียดที่ของมวลกล้ามเนื
1: ้อ
2: มันก็จะช่วยได้ส่วนนึงเลยค
1: ่ะค่ะคำถามสั้นๆค่ะอาจารย์ตอบสั้นๆค่ะคุณอำนวยถามว่ากระเจี๊ยบแดงใบมีประโยชน์ไหมคะ
2: ก็เอาไปแกงได้เปรี้ยวๆดีค่ะทำแกงส้มก็อร่อยค่ะทำให้ระบายแล้วก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดที่ดีค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะคุณกันนิดถามว่าโดนขอบกระทะร้อนลวกนอกจากว่านหางจระเข้แล้วมีสมุนไพรตัวไหนอื่นไหมคะ
2: อันดับแรกที่โดนว่านหางจระที่โดนกระทะลวกก็น้ำแข็งก่อนเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยว่านหางจระเข
1: ้
2: ถูกแล้วค่ะที่ใช้ว่านหางจระเข
1: ้ไม่มีตัวอื่นนะคะอาจารย์
2: ค่ะ
1: ตัวนี้แค่นั้นนะคะอาจารย์แนะนำเรื่องของการเดินทางไปที่คลินิกวันพรุ่งนี้เปิดปกตินะคะ
2: คลินิกเปิดปกติค่ะที่คลินิกสานกุศลซอยเพชรเกษม68
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วก็นั่งรถไฟฟ้านี่แหละค่ะบางแคลงสถานีบางแคแล้วก็ไปฝั่งตรงข้ามก็จะเจอเพชรเกษม68เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปก็ได้ใครอยู่ปากซอยก
1: ็
2: ตรงเข้าไปบอกไปคลินิกการแพทย์แผนไทยถาวระมาอยู่ใกล้แยก44ค่ะเห็นแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นคลินิกสาวรักการแพทย์แผนไทยวงเล็บข้างล่างวันเนตรดาวก็เข้าไปได้เลยเป็นกำแพงสีขาวยาวๆค่ะเข้าไปในรั้วกำแพงนั่นแหละค่
1: ะ
2: ก็จะพบหมอได้เลยค่ะ
1: ค่ะส่วนจะไปที่ขอนแก่นอาทิตย์หน้าหรือว่าเดือนหน้าเดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์กันนะคะ
2: ได้ค่ะ
1: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากๆค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับเพราะฉะนั้นเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนนะครับพบกันวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พัก70%คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพวันตำบลไพวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 น.ของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับ

0: ภาคสี่ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขส.ส.ตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENS ผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 56% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ ยอมความกดอากาศต่ำ

บริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: านิกาข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เนี่ย
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
3: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน

วันไหลเรื่องลืออาหารทะเลขึ้นชื่อกีฬาทางน้ำก้องไกลครกหินอ่างศิลาล้ำค่ามวยไทยสง่างามคู่แผ่นดินไทยสุขภาพยั่งยืนเศรษฐกิจ

0: ำแห่งวิถีไทยก้าวไกลสู่สากล
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคปภ.เราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคปภ.พร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคปภ.1186 Line Official @OIC Connect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณ

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: สารพันเรื่องราวมากมายที่ควรรู้มาตรการนโยบายที่เป็นประโยชน์ต้องรู้ให้ทันเพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนานาสาระรอบตัวนำมาแบ่งปันติดตามได้ในสารพันฟังให้รู้

0: It's hat.
1: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์เวลา 14:35 นจนถึง 15:00 นตรงออกอากาศพร้อมกัน5สวทด้วยกันได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วค่ะวันนี้ดิฉันณัฐยาโทธการนันทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะโครงการ EEC นะคะที่รัฐบาลปลุกปั้นมากันกว่า8ปีซึ่งทางทีเซฟค่ะได้มีการลงทุนในธุรกิจไม้เร่งการลงทุนขับเคลื่อนในพื้นที่ EEC ค่ะโดยมีนักลงทุนต่างชาตินะที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนอย่างต่อเนื่องปีละหลายหมื่นล้านบาทแต่ว่าในส่วนของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินได้แก่ดอนเมืองสุวรรณภูมิแล้วก็อุตภาวที่เปิดประมูลไปตั้งแต่ปี2562ก็ยังไม่ได้เริ่มลงเสาเข็มนะคะทำให้แผนการขับเคลื่อน EEC เนี่ยยังไม่บรรลุเป้าหมายล่าสุดค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่าสกพอหรือ EECO ค่ะรวมทั้งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือ TSEP ก็ได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกด้วยอุตสาหกรรมไม้โดยดร.สุภวรรณตีระรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์กรมหาชนหรือ TSEPได้ระบุนะคะว่าความสำคัญของอุตสาหกรรมซึ่งเรียกว่าอุตสาหกรรมไม้เนี่ยมีบทบาทในการสร้างเวทีที่เชื่อมโยงดึงการลงทุนเครือข่ายนวัตกรรมและต่อยอดสู่ความร่วมมือเชื่อมโลกสู่พื้นที่ EEC ค่ะโดย TSEP ก็จะใช้อุตสาหกรรมไม้เป็นเครื่องมือการตลาดและการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC เพื่อเปิดโอกาสให้นักลงทุนและนักเดินทางไม้จากทั่วโลกได้เข้าถึงศักยภาพของ EEC ผ่านเวทีสร้างเครือข่ายและธุรกิจจากการประชุมงานแสดงสินค้าการเจรจาธุรกิจการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรมและการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจค่ะรวมถึงการพัฒนาแนวทาง Factory Visit Loading เพื่อเชื่อมโยงการประชุมและการลงทุนเข้ากับประสบการณ์การเรียนรู้ภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่และยกระดับผลิตภัณฑ์และบริการในพื้นที่เพื่อสร้างโอกาสให้กับชุมชนค่ะพร้อมทั้งจะขับเคลื่อนการดำเนินงานผ่าน3โครงการสำคัญด้วยกันได้แก่โครงการที่1ค่ะโครงการ Empower Eastern Exhibition หรือว่า EEE เพื่อเป็นการส่งเสริมงานแสดงสินค้าและกิจกรรมทางธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะโครงการที่2คือโครงการ EEC Mice Product Premium เพื่อยกระดับสินค้าบริการและผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ EEC ค่ะและโครงการที่3คือโครงการ EEC Mice Cluster Destination เพื่อส่งเสริมการตลาดการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานสินค้าบริการชุมชนสถานที่จัดงานและการจัดงานในพื้นที่ EEC ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลเพื่อร่วมกันผลักดัน EEC สู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนและ Mice ในระดับโลกค่ะขณะเดียวกันนะทางดร.จุฬาสุขมานพเลขาธิการ EECO ก็ได้พูดถึงพันธกิจหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแห่งอนาคตของภูมิภาคผ่านการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการลงทุนค่ะจึงได้มีการลงนาม MOU ร่วมกันกับ TSEP แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการอุตสาหกรรมไม้ทั้งในและต่างประเทศเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นรวมทั้งจะเป็นช่องทางทางการตลาดที่สำคัญของ EECO ที่จะพัฒนาและยกระดับศักยภาพผลิตภัณฑ์และบริการจากพื้นที่และชุมชนในพื้นที่3จังหวัด EEC ค่ะ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์และบริการภายใต้เกณฑ์ตามมาตรฐาน EEC C-List รวมทั้งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆให้กับผู้ประกอบการชุมชนวิสาหกิจชุมชนผ่านอุตสาหกรรมและกิจกรรมไม้ซึ่งก็จะสร้างคุณค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชนรวมถึงยกระดับสู่สินค้าที่ตรงตามต้องการของตลาดค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะยังสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอย่างยั่งยืนด้วยนับเป็นอีกก้าวสำคัญค่ะในการบูรณาการศักยภาพด้านการลงทุนและอุตสาหกรรมไม้ที่จะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนจากทั่วโลกและสอดรับกับนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของพื้นที่ EEC ค่ะ
2: ปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ประเทศไทยยกระดับประเทศเพื่อสร้างฐานความเจริญของประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
3: เพราะวันนี้เรามีโครงการเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่ได้มีการขับเคลื่อนการลงทุนขนาดใหญ่ทั้งโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุนการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่างๆในพื้นที่รวมทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยีและยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค Thailand 4.0
2: ที่จะสร้างอนาคตของประเทศไทยและเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนในทุกมิติ

0: การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่ากกท.ระดมความคิดสร้างศูนย์กีฬาโดยได้มีการขับเคลื่อนโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีสู่มาตรฐานพื้นที่รองรับมหกรรมกีฬาระดับโลกนะคะอันนี้เนี่ยก็คือทางกกท.เขาได้มีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางพัฒนาโครงการศูนย์กีฬานานาชาติที่จังหวัดชลบุรีซึ่งก็มุ่งหวังที่จะรวบรวมข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรฐานสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกความต้องการของแต่ละกีฬาแต่ละชนิดแล้วก็แนวทางของการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อให้โครงการสามารถรองรับการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพสู่มาตรฐานการแข่งขันระดับนานาชาติศูนย์กลางการฝึกซ้อมกีฬาศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูรองรับการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่สู่เมืองที่สร้างความเจริญในภูมิภาคเมืองน่าอยู่อัจฉริยะและเกิดประโยชน์สูงสุดในระยะยาวสำหรับข้อมูลและข้อเสนอแนะนะคะที่ได้รับก็จะนำไปใช้ประกอบการจัดทำรายละเอียดเบื้องต้นของโครงการก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือว่ากพอ.ให้พิจารณาให้ความเห็นชอบในหลักการดำเนินการโครงการภายใต้รูปแบบการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนตามแนวทาง EEC Track ต่อไปค่ะซึ่งทางกกท.ก็มีความเชื่อมั่นนะคะว่าโครงการศูนย์กีฬานานาชาติจังหวัดชลบุรีเนี่ยจะเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนาส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านกีฬาของประเทศไทยไปสู่เวทีระดับโลกค่ะ
1: การขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ถือเป็นหนึ่งในพันธกิจสำคัญของรัฐบาลไทยที่ได้ต่อยอดความสำเร็จจากโครงการ Eastern Seaboard เมื่อกว่า30ปีก่อนครอบคลุมการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายกว่า 8.3 ล้านไร่ในบริเวณ3จังหวัดได้แก่ชลบุรีระยองฉะเชิงเทรามีภารกิจสำคัญคือพัฒนาศักยภาพความพร้อมเพื่อรองรับการลงทุนใหม่ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนและเชื่อมประโยชน์การลงทุนไปสู่การยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนและสังคมให้เติบโตแบบยั่งยืนปัจจุบัน EECได้ร่วมผลักดันปัจจัยที่จำเป็นให้พร้อมรองรับการลงทุนใหม่ที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะใน5คลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักได้แก่อุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิทัลอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่อุตสาหกรรม BCG ที่มุ่งเน้นเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนอุตสาหกรรมบริการรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากรและการศึกษาควบคู่ไปกับการเสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่ชุมชนให้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างระบบนิเวศการลงทุนที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยภูมิยุทธศาสตร์ที่เหนือกว่า EEC จึงเป็นหมุดหมายของการลงทุนในภูมิภาคเป็นพื้นที่แห่งอนาคตที่เต็มไปด้วยศักยภาพและพร้อมดึงดูดการลงทุนทั่วโลกเข้าพื้นที่ด้วยปัจจัยสำคัญหลักได้แก่แลนด์ที่ดิน EEC พิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการประกาศเป็นเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษหรือที่เรียกว่า EEC Promotional Zone เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่แตกต่างกันเลเบอร์แรงงานเตรียมระบบพัฒนาทักษะแรงงานให้สามารถต่อยอดรับเทคโนโลยีใหม่ที่จะเข้ามาพร้อมกับการลงทุนโดยคำนึงถึงสาขาวิชาที่ตรงตามความต้องการของนักลงทุนตามหลัก Demand Driven Human Resource Development Logistics Infrastructure and Utilities โครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกและสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดต้นทุนในการประกอบกิจการและสร้างความมั่นใจว่าจะไม่มีกรณีการหยุดชะงักทางธุรกิจเนื่องจากสาธารณูปโภคไม่เพียงพอ Law and Regulation กฎระเบียบสำหรับการประกอบกิจการ EEC มีกลไกที่จะทำให้เกิดความง่ายแก่การลงทุนและอำนวยความสะดวกในการเข้ามาประกอบกิจการในพื้นที่ความพิเศษของการลงทุนในพื้นที่ EEC คือการให้สิทธิประโยชน์การลงทุนรูปแบบใหม่ที่นักลงทุนสามารถเจรจาตกลงเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ให้เหมาะสมกับโครงการที่จะลงทุนโดยการให้สิทธิประโยชน์มากน้อยเพียงใด EEC จะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ประเทศชาติได้รับเป็นสำคัญเช่น มูลค่าเงินลงทุนจริงที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่การใช้ทรัพยากรและผู้ประกอบการในประเทศเป็นหลักธุรกิจที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงธุรกิจที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมรวมถึงประโยชน์ที่จะเชื่อมโยงลงไปถึงพื้นที่โดยสิทธิประโยชน์จะมีทั้งในรูปแบบของการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรและในรูปแบบของสิทธิพิเศษอย่างอื่นเช่นการเป็นเจ้าของที่ดินอาคารชุดสำหรับการพักอาศัยสิทธิในการได้รับวีซ่าและการอนุญาตให้ทำงานหรือ work permit สำหรับบุคลากรของนักลงทุนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญผู้มีประสบการณ์ผู้บริหารหรือบุคคลที่อยู่ในอุปการะของบุคคลดังกล่าวนอกจากนั้นนักลงทุนยังสามารถใช้บริการต่างๆผ่าน EEC One Stop Service เพื่อขออนุมัติและขออนุญาตในการยื่นคำขอประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้การดำเนินธุรกิจรวดเร็วลดค่าใช้จ่ายและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งหมดนี้คือภารกิจหลักของ EEC เพื่อวางรากฐานความเข้มแข็งของเศรษฐกิจไทยสู่การเป็นหมุดหมายปลายทางสำคัญของนักลงทุนและประชากรนานาชาติเชื่อมต่อความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนจนเกิดผลสำเร็จทางเศรษฐกิจกลับคืนมาให้สังคมในทุกระดับเปรียบเสมือนต้นไม้ที่ถูกปลูกบนผืนดินเดียวกันถึงแม้จะต่างเมล็ดพันธุ์แต่ก็ยังสามารถเติบโตเคียงข้างกันไปเป็นร่มเงาให้กันและกันจากปัจจุบันไปจนถึงอนาคตต่อเติมเศรษฐกิจเติมเต็มชีวิตเติบโตไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: You are listening. Easy. Inside.
1: บริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้มีการพูดคุยเพื่อเป็นเรื่องของการชูศักยภาพบางแสนสู่ Smart City รับเมกะโปรเจกต์และอุตสาหกรรมใหม่ผลักดันในพื้นที่ EEC นะคะโดยนายอภิสิทธิ์สุนทรชูเกียรติประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Origin Vertical Corporation จำกัดได้เป็นผู้พัฒนาคอนโดมิเนียมในเครือบริษัท Origin Property จำกัดมหาชนหรือว่า ORI ได้มีการเปิดเผยค่ะว่าล่าสุดนะคะโครงการนี้ตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีในส่วนของโครงการ Origin Pay บางแสนค่ะก็เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการส่งมอบมียอดขายแล้วประมาณ 80% แล้วก็คาดว่าจะสามารถปิดการขายได้ครบ 100% ภายในปี69นี้โดยยูนิตที่เหลือส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเป็นห้องขนาด24และ28ตารางเมตรขณะที่ห้องฝั่งวิวทะเลได้รับความนิยมสูงและเหลือจำนวนจำกัดโดยห้องที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้อย่างชัดเจนจะเริ่มตั้งแต่ชั้น15ขึ้นไปนะคะโครงการนี้เนี่ยเขาบอกว่าถือเป็นคอนโดมิเนียมไฮไลท์แห่งเดียวในย่านบางแสนที่สามารถพัฒนาภายใต้ข้อกำหนดผังเมืองเดิมก่อนมีการปรับปรุงผังเมืองใหม่ส่งผลให้โครงการได้รับความข้อเปรียบเทียบด้านความสูงของอาคารได้เปรียบเป็นอย่างดีนะคะและมีสถานะเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของพื้นที่เนื่องจากว่าโครงการใหม่ในอนาคตก็จะถูกจำกัดความสูงเหลือเพียงแค่ประมาณ8ชั้นทำให้โอกาสที่จะเกิดคอนโดมิเนียมสูงๆในลักษณะเดียวกันมีค่อนข้างจำกัดแล้วส่วนเรื่องของการลงทุนค่ะ Origin ก็มีโปรแกรมบริหารการเช่าสำหรับนักลงทุนโดยบริษัทสามารถช่วยดูแลการปล่อยเช่าการตกแต่งห้องและการบริหารจัดการผู้เช่าให้ครบวงจรปัจจุบันอัตราค่าเช่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยประมาณ 11,000 ถึง 14,000 บาทต่อเดือนขึ้นอยู่กับขนาดห้องคิดเป็นผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ยเนี่ยราว 6-7% ต่อปีค่ะนอกจากนี้นะคะในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกหรือว่า EEC ซึ่งครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรีฉะเชิงเทราแล้วก็ระยองกำลังก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงสำคัญผ่านโครงการโครงสร้างพื้นฐานระดับเมกะโปรเจกต์ของรัฐบาลได้แก่การก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังเฟส3และการพัฒนาสนามบินนานาชาติอู่ตะเภารวมถึงมอเตอร์เวย์ที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางเชื่อมต่อภูมิภาคช่วยให้การเดินทางคล่องตัวโดยไม่ต้องผ่านตัวเมืองขณะเดียวกันค่ะพื้นที่ EEC ก็ยังเป็นศูนย์กลางนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีการลงทุนใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมจากประเทศจีนรวมถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายสำคัญอย่างเช่นเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าดิจิทัลเทคโนโลยีการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวและเศรษฐกิจหมุนเวียนนอกจากนี้ก็ยังมีการลงทุนจากผู้ประกอบการรายใหญ่หลายรายด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมศูนย์ข้อมูล Data Center รวมถึงการขยายพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมของผู้พัฒนานิคมรายใหญ่ส่งผลให้เกิดความต้องการที่อยู่อาศัยจากทั้งโรงงานไทยและต่างชาติในระดับต่างๆค่ะตั้งแต่วิศวกรผู้บริหารไปจนถึงบุคลากรเฉพาะทางที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ค่ะซึ่งบางแสนเนี่ยนะคะเขาบอกว่าปัจจุบันแตกต่างจากอดีตอย่างชัดเจนทั้งในด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมการคมนาคมและไลฟ์สไตล์ของเมืองโดยเทศบาลเมืองแสนสุขก็ได้มีการเดินหน้าพัฒนาเมืองในแนวทาง Green and Smart City มีการยกระดับระบบขนส่งอัจฉริยะระบบความปลอดภัยเมืองอัจฉริยะและการจัดการสิ่งแวดล้อมรวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ชายหาดบางแสนเขาสามมุกแหลมแท่นแล้วก็พื้นที่สาธารณะต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้เนี่ยในปัจจุบันบางแสนก็ถือว่ายังเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของไทยเนื่องจากว่าสามารถเดินทางจากกรุงเทพได้สะดวกใช้เวลาเพียงประมาณ1ชั่วโมงค่ะประกอบกับมีร้านอาหารคาเฟ่แหล่งท่องเที่ยวแล้วก็กิจกรรมต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งงานวิ่งบางแสนมาราธอนไตรกีฬาแล้วก็กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะโดยข้อมูลจากเทศบาลเมืองแสนสุขนะคะก็บอกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยมีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญโดยปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า5ล้านคนต่อปีหรือเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 14,000 คนต่อวันซึ่งก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่ค่ะ สำหรับภาพรวมในตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางแสนนะคะในช่วงปี 65-69 ราคาคอนโดมิเนียมในพื้นที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 5-7% ต่อปีขณะที่ราคาที่ดินเพิ่มขึ้นอยู่ที่เฉลี่ย 8-12% ต่อปีค่ะขณะที่ข้อมูลสถิตินะคะก็ชี้ชัดว่าประชากรในชลบุรีเติบโตสูงมากโดยคาดการว่าจะถึง 3.4 ล้านคนในปี 2580 ส่งผลให้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบางแสนเติบโตอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่ที่ได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของเศรษฐกิจการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการ EC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกัน5สทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นเพียงกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะแผนหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
8: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการสร้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน

0: โดยทั้งสองคนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
2: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีลูกศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 15:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครลมฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนคลองเตยวัฒนาสวนหลวงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนคลองเตยวัฒนาสวนหลวงทุ่งครุพระโขนงประเวศจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางขุนเทียนสวนหลวงทุ่งครุพระโขนงประเวศหนองแขมบางบอนบางแคภาษีเจริญจอมทองปกคลุมจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ New
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดิน

0: สิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์รู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
2: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
3: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
4: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
3: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
5: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข
6: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569ชิงทุนการศึกษารวมกว่า 460,000 บาท
7: เปิดรับสมัครการประกวดวาดภาพคลิปวิดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยว Cover Dance การประกวดวงดนตรีระดับมัธยมศึกษาและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีศิลป์ชลบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
8: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
9: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: จ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้องรู้3เรื่องสำคัญ 1. ตรวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OIC Connect 2. ชำระเบี้ยอย่างปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง 3. ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186
1: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
8: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
9: ายอนันต์โทนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณากระบวนรถขนส่งสินค้า

0: จะสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
2: ายครนันท์กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภออ่าวลึกอำเภอเขาพนมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.4 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 57% ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่และปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่และจังหวัดตรังฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุตะลิ่งชันบางกอกน้อยภาษีเจริญบางกอกใหญ่คลองสานบางคอแหลมสาทรลาดกระบังบริเวณจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุตะลิ่งชันบางกอกน้อยภาษีเจริญบางกอกใหญ่คลองสารบางคอแหลมสาทรลาดกระบังจอมทองธนบุรีราชบูรณะบางรักยานาวาจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการหลังจากนั้นเวลา 16:30 น.ถึง 10:00 น.คาดว่าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครเขตบางบอนบางขุนเทียนทุ่งครุบางกอกน้อยบางกอกใหญ่ลาดกระบังธนบุรีราชบูรณะจอมทองคลองสารบางคอแหลมบางพลัดพระนครดุสิตป้อมปราบศัตรูพ่ายพญาไทราชเทวีปทุมวันบางรักสาทรยานาวาวัฒนาคลองเตยบางนาบริเวณจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราการคาดว่าปกคลุมมากกว่า1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รินทร์น้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ในวันที่โลกเผชิญความไม่แน่นอนพลังงานคือความมั่นคงของชีวิตปตท.เดินหน้าดูแลพลังงานของประเทศให้เพียงพอแม้ในภาวะวิกฤตแต่ความมั่นคงจะยั่งยืนได้เมื่อเราทุกคนช่วยกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า
2: ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ใช้พลังงานเท่าที่จำเป็นลดการใช้วันนี้เพื่ออนาคตของทุกคนปตท.พลังงานเพื่อความมั่นคงของประเทศและอนาคตที่ยั่งยืนของคนไทยทุกคน
3: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
4: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: ู้ไหมครับทุกครั้งที่เราเปิดไฟเปิดแอร์หรือชาร์จมือถือพลังงานที่ใช้ไม่ได้เกิดขึ้นเองมันมาจากการทำงานของโรงไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าให้เราทุกวันอย่างมีประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานเริ่มต้นได้ง่ายๆที่ตัวเราปิดไฟเมื่อไม่ใช้ตั้งแอร์26องศาเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟเบอร์5เพราะทุกหน่วยที่เราประหยัดจะช่วยลดภาระพลังงานของประเทศโรงไฟฟ้าบางปะกงชวนร่วมกันใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่อพลังงานที่มั่นคง
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกนั้นรองเลขาธิการกกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งกรุงเทพมหานคร 6,628 หน่วยและเมืองพัทยาอีก113หน่วยก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเตรียมแผนรับมือเหตุฉุกเฉินแล้วก็ได้กำชับผู้มีสิทธิ์ไปปฏิบัติตามกฎหมายเลือกตั้งกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่ากกต.ได้แถลงภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และก็ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาว่าตั้งแต่เวลา8นาฬิกาเป็นต้นมาของวันที่28มิถุนายนนั้นหน่วยเลือกตั้งในกรุงเทพมหานครจำนวนทั้งสิ้น 6,628 หน่วยและเมืองพัทยามีจำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น113หน่วยก็เปิดดำเนินการลงคะแนนได้ครบทุกหน่วยและก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยว่าที่ร้อยตรีภาสกรสิริภักยาพรรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งได้เน้นย้ำบอกว่าให้ประชาชนนั้นตรวจสอบประเภทของบัตรเลือกตั้งและลงคะแนนให้มันถูกต้องโดยทางกรุงเทพมหานครนั้นใช้บัตรสีเขียวในการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครกาได้1หมายเลขเช่นเดียวกันส่วนเมืองพัทยาก็ใช้บัตรสีเขียวเลือกนายกเมืองพัทยากาได้1หมายเลขและบัตรสีชมพูเลือกสมาชิกสภาเมืองพัทยาได้ไม่เกิน6หมายเลขส่วนทางด้านการอำนวยความสะดวกนั้นทางกกต.ก็ได้ประสานกับกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาให้จัดระบบตรวจสอบพิกัดหน่วยเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์พร้อมทั้งเตรียมมาตรการรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินจากสภาพอากาศแล้วก็ได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่ผ่านมาเมื่อวันที่28มิถุนายนบอกว่าร่วมสังเกตการในการลงคะแนนการนับคะแนนและการรวมคะแนนกันด้วยหากพบการกระทำที่อาจขัดต่อกฎหมายเลือกตั้งก็สามารถแจ้งหรือทักท้วงต่อกรรมการประจำหน่วยได้เพื่อให้การเลือกตั้งนั้นเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนนั่นเองครับและไปกันที่เรื่องที่รัฐบาลได้พร้อมที่จะแจงงบประมาณปี2570ซึ่งเข้าสภาวันที่29มิถุนายน2569ชี้ว่าทิศทางใช้เงินรับมือเศรษฐกิจเปิดทางให้ประชาชนตรวจสอบได้ด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570โดยกำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนพร้อมตอบทุกข้ออภิปรายเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการใช้งบประมาณในแต่ละด้านโดยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570กำหนดวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทหรือวงเงินไม่เกิน 3.788 ล้านล้านบาทนั่นเองครับพี่น้องเพิ่มจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 0.2 จากคำของบประมาณที่หน่วยงานต่างๆเสนอรวมกว่า 5.97 ล้านล้านบาทครับและทั้งนี้ทั้งนั้นงบประมาณปี2570จัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลพี่น้องประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวกันด้วยสำหรับการลงทุนของประเทศไทยนั้นรัฐบาลเห็นว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินเพียงอย่างเดียวมันไม่เพียงพอแล้วล่ะครับจึงได้วางแนวทางลงทุน plus ลงทุน plus นี่แหละครับโดยใช้เครื่องมือหลายรูปแบบควบคู่กันไปทั้งงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อภาษาปากีสถานที่เขาเรียกว่า PPP 3P นี่แหละครับแล้วยังมีกองทุน Thailand Future Fund การส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI การอำนวยความสะดวกผ่าน Thailand Fast Pass ตลอดจนการลงทุนของภาคเอกชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกันด้วยก็เพื่อให้เงินงบประมาณทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดการลงทุนเพิ่มเติมและทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ได้ผ่านเว็บไซต์ของสำนักงบประมาณครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของเกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยอีกเรื่องนึงโดย Bloomberg ได้รายงานว่าประเทศไทยนั้นติดกลุ่ม Rising Star ห่วงโซ่อุปทานโลกแล้วคาดว่าจะมีบทบาทสำคัญในฐานะฐานการผลิตของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยนะครับว่าสำนักข่าว Bloombergได้เผยแพร่บทวิเคราะห์อ้างอิงรายงานของ Wellris Maplecroft บริษัทวิเคราะห์ความเสี่ยงระดับโลกเลยทีเดียวจากสหราชอาณาจักรซึ่งได้จัดให้ประเทศไทยนั้นเป็นหนึ่งในประเทศ Rising Stars หรือดาวรุ่งด้านห่วงโซ่อุปทานโลกร่วมกับอาร์เจนตินาและฟิลิปปินส์กันด้วยแล้วในรายงานยังระบุอีกนะครับว่าความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจของประเทศไทยนั้นลดลงเมื่อเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคในช่วง5ปีที่ผ่านมาขณะที่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้รับแรงหนุนจากการลงทุนด้านปัญญาประดิษฐ์หรือตัวย่อ AI ก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นมีความพร้อมรองรับห่วงโซ่อุปทานที่มีมูลค่าเพิ่มสูงโดยมีจุดแข็งในด้านความเปิดกว้างของตลาดความเข้มแข็งของกฎระเบียบและมาตรฐานด้านสิทธิแรงงานซึ่งก็เป็นปัจจัยสำคัญแหละครับที่นักลงทุนใช้ประกอบในการตัดสินใจลงทุนระยะยาวผลประเมินดังกล่าวนี้สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศผลักดันการลงทุนในอุตสาหกรรม AI Semiconductor Electronics ขั้นสูงและเทคโนโลยีดิจิทัลกันด้วยควบคู่ไปกับการปรับปรุงกฎระเบียบและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยก้าวสู่ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีมูลค่าเพิ่มสูงของภูมิภาคและครับแล้วล่าสุดนั้นทางรัฐบาลได้เปิดตัว Thailand Fast Passซึ่งบูรณาการการทำงานของ8หน่วยงานภาครัฐด้วยกันเร่งรัดการอนุมัติและอนุญาตโครงการลงทุนช่วยปลดล็อกการลงทุนมูลค่ากว่า 700,000 ล้านบาทเลยทีเดียวครับก็สร้างงานคุณภาพและก็ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องประเด็นบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพว่ายังไงทางรัฐบาลได้ออกมาชี้แจงบริการฮอร์โมนยืนยันเพศสภาพไม่ใช่แจกยาเพื่อความสวยงามนะครับมีระบบบริการเบิกจ่ายที่ชัดเจนและต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญกันด้วยพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่าตามที่มีข้อห่วงกังวลเกี่ยวกับบริการฮอร์โมนเพื่อการยืนยันเพศสภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นการใช้ยากลุ่มยับยั้งการเข้าสู่วัยหนุ่มสาวหรือ puberty blocker ในเด็กนั้นสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือตัวย่อสปสช.ก็ได้ชี้แจงแล้วว่าการดำเนินงานในปัจจุบันนี้เป็นไปตามข้อตกลงที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนกลุ่มเป้าหมายของบริการนั่นก็คือบุคคลข้ามเพศและเพศหลากหลายที่มีสัญชาติไทยที่มีความจำเป็นทางการแพทย์ในการเข้าสู่กระบวนการยืนยันเพศสภาพและผ่านการประเมินสุขภาพองค์รวมจากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้วสำหรับกรณีผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปผู้รับบริการก็สามารถแสดงความยินยอมได้ด้วยตนเองและหากผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการให้บริการทางสุขภาพเพื่อการยืนยันเพศสภาพในบางกรณีมีความซับซ้อนเกินขีดความสามารถของตนเองก็สามารถส่งต่อผู้รับบริการไปยังผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมที่มีความชำนาญกว่าได้ครับโดยบริการนี้ไม่ใช่การแจกยานะครับ ไม่ใช่บริการเพื่อความสวยงามนะครับและก็ไม่ใช่การเปิดให้เด็กหรือเยาวชนเข้าถึงยาได้โดยไม่มีระบบกำกับครับแต่ว่าเป็นบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นภายใต้สิทธิ์บัตรทองกลุ่มคนข้ามเพศก็สามารถเข้ารับบริการฮอร์โมนข้ามเพศได้ทั้งแบบยาเม็ดแล้วก็ยาฉีดกันด้วยโดยแพทย์จะเป็นผู้พิจารณาเลือกใช้ตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลกันต่อไปเพื่อให้การรักษานั้นมีประสิทธิภาพและปลอดภัยที่สุดนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องการคลี่คลายปมทับลานกันหน่อยว่ายังไงทางรัฐบาลเขาบอกว่าได้ออกมาคลี่คลายปมทับลานบอกว่าให้เดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงแยกชาวบ้านนายทุนยึดกฎหมายควบคู่กับการรักษาพื้นป่าครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ออกมาเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ดินทับลานที่มันยืดเยื้อมายาวนานซะเหลือเกินโดยยึดหลักการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติภายใต้กรอบของกฎหมายและข้อมูลข้อเท็จจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนและครับเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแนวทางแก้ไขโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่9ทับ2569ว่าทุกฝ่ายได้ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อเสนอแนะและข้อห่วงกังวลอย่างสร้างสรรค์จนสามารถกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันได้โดยสาระสำคัญของแนวทางการดำเนินการก็ประกอบไปด้วยการเดินหน้าพิสูจน์สิทธิ์รายแปลงอย่างรอบคอบโปร่งใสและตรวจสอบได้การคัดแยกประชาชนผู้ครอบครองและทำกินโดยสุจริตออกจากกลุ่มนายทุนหรือผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยมิชอบรวมทั้งยืนยันว่าการดำเนินงานทุกขั้นตอนนั้นจะอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบพร้อมทั้งยังเป็นการจะต้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศควบคู่กันไปด้วยนะครับการดำเนินการแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับลานในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะพื้นที่เท่านั้นที่มีข้อเท็จจริงและประวัติความเป็นมาที่มันแตกต่างกันออกไปไม่ใช่แนวทางที่จะนำไปใช้กับพื้นที่อื่นๆโดยอัตโนมัติได้นะครับคือของใครของมันที่ใครที่มันที่ไหนก็ต้องมีกฎเฉพาะที่นั่นแหละครับพร้อมทั้งยืนยันอีกว่าการดำเนินคดีต่อผู้บุกรุกพื้นที่ป่าโดยผิดกฎหมายก็ยังคงเป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมอย่างเคร่งครัดกันต่อไปปล่อยไว้ไม่ได้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นต่อไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือตัวย่อสกครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่28มิถุนายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครณหน่วยเลือกตั้งที่7โรงเรียนโยนออฟอาร์คซอย3เสน13แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานครภายหลังการลงคะแนนแล้วนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าจากบรรยากาศที่พบในหน่วยเลือกตั้งก็มีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากมายและได้ฝากถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ด้วยว่ากรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศการพัฒนาและคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครสะท้อนภาพรวมของประเทศไทยจึงอยากให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้รับเลือกไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอให้ความสำคัญกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการทำงานร่วมกับรัฐบาลครับพร้อมทั้งได้เสนอให้เร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากดูแลปัญหาปากท้องของประชาชนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาและก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวเพื่อให้คนกรุงเทพมหานครมีคุณภาพชีวิตที่ดีและก็ลดภาระความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่เรื่องสำคัญเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและของประเทศไทยในฐานะที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปีพุทธศักราช2569ครับพี่น้องที่รักทั้งหลายประเทศไทยนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569ครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งก็นับว่าเป็นก้าวสำคัญแล้วครับในเส้นทางด้านการทูตและเศรษฐกิจของประเทศไทยแล้วการประชุมครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกที่มีบทบาทในประชาคมการเงินโลกโดยประเทศไทยมีประสบการณ์ยาวนานเลยทีเดียวด้านการเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกันด้วยตำแหน่งที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ของประเทศไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประกอบกับมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าและโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยก็ทำให้ประเทศไทยนี่แหละเป็นเจ้าภาพที่เหมาะสมสำหรับการประชุมระดับนานาชาติครั้งสำคัญในครั้งนี้ครับซึ่งการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปีพุทธศักราช2569จะเป็นเวทีแสดงถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยแล้วครับทั้งในด้านนวัตกรรมความยั่งยืนและการเติบโตอย่างทั่วถึงซึ่งเราชาวไทยทั้งประเทศเรียกว่าพร้อมแล้วพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพี่น้องกับการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกให้มาสัมผัสอัธยาศัยมิตรไมตรีในน้ำจิตน้ำใจของคนไทยพร้อมร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอนาคตและการพัฒนาระบบการเงินโลกนั่นเองครับพี่น้องและในช่วงท้ายนี้จะต้องประชาสัมพันธ์กันหน่อยเผื่อว่าพี่น้องประชาชนที่เคารพรักของผมทั้งหลายมีเรื่องจะร้องเรียนพบปัญหาต่างๆหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสเอ๊ะหันซ้ายหันขวาหันหน้าหันหลังจะไปแจ้งใครบอกใครกันดีมาเชิญมาทางนี้ครับสามารถติดต่อช่องทางรับเรื่องแจ้งร้องเรียนพบปัญหาหรือแจ้งเบาะแสของพี่น้องประชาชนได้ผ่านหมายเลข111114ตัวนี่แหละครับพี่น้องเอ้ามาฟังรายละเอียดกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์และเน้นย้ำช่องทางศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล111114ตัวจำให้มั่นจำให้ดี111114ตัวเพื่ออำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนในการที่จะร้องเรียนแจ้งเบาะแสหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐโดยทุกเรื่องนั้นจะถูกส่งต่อไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขตามขั้นตอนแหละครับยังไงก็ตามแต่ติดต่อได้ผ่านสายด่วน111111114ตัวเบอร์นี้ตลอด24ชั่วโมงแล้วครับหรือจะเป็นเว็บไซต์ www.1111.go.th แอปพลิเคชันก็ที่ PSC 1111หรือจะเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาลหมายเลข1111ทำเนียบรัฐบาลครับเรียกว่าทุกเรื่องร้องเรียนทุกข้อเสนอแนะและทุกเบาะแสจากพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายอันนี้ถือว่ามีความสำคัญเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับการบริการของภาครัฐและก็ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายนั่นแหละครับและที่สำคัญก็เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติต่อไปนั่นเองครับพี่น้องจำให้ขึ้นใจเด้อพี่น้องเด้อ111111114ตัวร้องเรียนร้องทุกแจ้งเบาะแสเอาว่าแจ้งเข้ามาเลยครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลากันอีกแล้วครับเอาลาไปก่อนแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศค่ะวันนี้พบกับทีมงานสวทลำปางเป็นแม่ข่ายในการออกอากาศค่ะควบคุมการผลิตโดยนางอัญชันสรลำผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางและดำเนินรายการโดยดิฉันชุติการเหล่าชัยค่ะและในช่วงแรกภาพเก่าเล่าเรื่องในวันนี้จะพาย้อนรอยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรกิจการเมืองแร่ลิกไนท์ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2501ค่ะโดยประทับรถไฟพระที่นั่งจากสถานีรถไฟนครลำปางและเสวยพระกระยาหารกลางวันที่เหมืองแม่เมาะและเวลาประมาณ14:00 นเสด็จไปทอดพระเนตรกิจการโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะขาจังหวัดลำปางโดยมีผู้จัดการโรงงานในขณะนั้นนำเสด็จและมีราษฎรเฝ้ารับเสด็จอย่างใกล้ชิดไปติดตามรับชมกันค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

็จถึงสถานีแม่เมาะแล้วเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปถึงเหมืองลิกไนทอดพระเนตรเมืองลิกไนที่เห็นอยู่ในภาพนี้ที่เมืองนี้ปรากฏว่าขุดถ่านหินลิกไนได้ประมาณวันละ300ตันถ้าขุดอยู่ในปริมาณเช่นนี้จะมีถ่านหินลิกไนให้ขุดได้อีก350ปี

ในบริเวณสถานีได้มีผู้นำธงชาติมาขายอันละ1บาทเสด็จโดยรถยนต์พระที่นั่งต่อไปยังโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางและตามระยะทางเสด็จจากสถานีนั้นก็มีราษฎรมาคอยเฝ้าตามซุ้มต่างๆและเชิญเสด็จให้ลงจากรถยนต์พระที่นั่งเพื่อให้เสด็จพระราชดำเนินตามผ้าที่ปูไว้เสด็จถึงโรงงานน้ำตาลไทยอำเภอเกาะคาจังหวัดลำปางมีราษฎรอำเภอเกาะคามารับเสด็จณที่นั้นเป็นจำนวนมากเสด็จลงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าณบริเวณโรงงานน้ำตาลไทยโรงงานน้ำตาลไทยที่เกาะคานี้เป็นโรงงานขนาดใหญ่ผลิตน้ำตาลจากอ้อยซึ่งปลูกขึ้นที่อำเภอนี้

0: ด็จกลับจากเกาะคาเข้าสู่ที่ประทับจังหวัดลำปาง
1: ขอนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงตามรอยพระเมตตา
2: ช่วงตามรอยพระเมตตาวันนี้ไปติดตามเรื่องเล่าจากพันโทชูเกียรติมีโฉมข้าราชการบำนาญเมื่อครั้งรับเสด็จที่โครงการบ้านทุ่งจี้จังหวัดลำปางค่ะ
3: เมื่อวันที่13เมษายน2539ครับที่ประชาชนในพื้นที่บ้านทุ่งจี้ได้ถวายฎีกาพระองค์ท่านเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าปัญหายาเสพติดเมื่อพระองค์ได้รับการถวายฎีกาจากประชาชนในพื้นที่แล้วพระองค์ก็เสด็จมาดูพื้นที่ในวันที่13เมษายน2539นะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งได้มีโอกาสเฝ้ารับเสด็จแล้วก็ดูความปลอดภัยในพื้นที่ร่วมกับผู้ใหญ่หลายท่านไม่ว่าท่านจะเป็นท่านแม่ทัพภาคที่3ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดผมได้ไปอยู่ในส่วนของกองอำนวยการครับแล้วก็ประชาชนก็มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากครับพร้อมกับมีบางกลุ่มก็มาถวายซึ่งมาจากโครงการอื่นนะครับมาถวายผ้าครับเรียกว่าวันนั้นเป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ที่กับผมได้มีโอกาสถวายความปลอดภัยแล้วก็เฝ้ารับเสด็จครับแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ต้องการที่จะให้ทางพระองค์ท่านนั้นมีอาชีพเพิ่มเติมให้โดยเฉพาะในโครงการบ้านทุ่งจี้แห่งนี้ก็จะมีเซรามิกเซรามิกหมายความว่าที่อยู่ในตัวเมืองเนี่ยได้ขยายไปยังประชาชนซึ่งประชาชนอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องนี้แต่เขามีครูสอนรวมไปถึงเรื่องของการตัดเย็บเสื้อผ้าการถักทอการแกะสลักซึ่งใช้เศษไม้เก่าๆต่อไม้เก่าๆนะมาแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆแล้วก็ประชาชนก็มีความพอใจในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับการแกะสลักนี่ช่างเขาก็จะสอนให้แล้วก็นำไปขายโดยส่งไปที่ทางสำนักของพระองค์ท่านก็จะมีประชาชนไปซื้อนะครับไปซื้อซึ่งการแกะสลักแต่ละชิ้นนี่ใช้ระยะเวลาพอสมควรสวยงามมากครับสวยงามมากครับแล้วก็ท่านอะไรที่จะมีโอกาสไปเที่ยวทางเมืองปานนะครับแวะได้เลยครับที่โครงการบ้านทุ่งจี้นะครับก็จะมีเรื่องของเซรามิกเรื่องของการแกะสลักเรื่องจักษานเรื่องผ้านะครับเรื่องของการถักทอผ้านี่ครับเมื่อได้รับความรู้หรือได้รับแบบจากทางเจ้าที่ของครูที่โครงการแล้วท่านก็สามารถที่จะไปทำได้ที่บ้านเลยครับไม่ต้องทำอยู่ที่โครงการนะครับก็สะดวกแล้วก็ใช้เวลาท่านอาจจะไปทำนาไปทำไร่กลับมามีเวลาว่างก็สามารถที่จะทำได้นี่คือเรื่องของอาชีพที่พระองค์ท่านให้กับประชาชนในส่วนของที่พระองค์ได้ประทานให้กับทางประชาชนแล้วนอกจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเห็นเรื่องราวต่างๆมากมายที่นำมาใช้ปัจจุบันนี้ก็คือเรื่องของการปลูกต้นไม้มีโครงการที่ไหนหรือบริเวณรอบๆบ้านเราก็ปลูกต้นไม้ไว้พระองค์ท่านต้องการที่ให้ประชาชนนั้นที่ว่าถูกตัดไม้ทำลายป่าไปก็จะมาช่วยกันบำรุงรักษาปลูกต้นไม้ใช้ต้นไม้ในพื้นที่นะครับไม่ต้องไปใช้ต้นไม้ที่อื่นนะครับต้องเป็นพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่ช่วยกันรักษาช่วยกันดูแลแล้วก็ป้องปรามให้มีการตัดต่อไปประชาชนดูแลเองแล้วก็จะทำให้พื้นที่นั้นเราก็จะเกิดอุดมสมบูรณ์ครับรวมถึงเรื่องของปัญหายาเสพติดครับก็ได้มีองค์กรมีส่วนในพระองค์ท่านก็จะมีผู้ประสานงานเกี่ยวกับเรื่องของการตัดไม้ทำลายป่าเรื่องปัญหายาเสพติดเรื่องเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของประชาชนก็ได้รับการดูแลรวมไปถึงรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นจากงานประจำวันที่ท่านได้ทำนะครับเพิ่มเติมมาและการทำนั้นสามารถที่จะอย่างที่บอกแล้วไปทำที่บ้านได้มีลูกมีหลานช่วยสอนก็ต่อไปทางโครงการพัฒนาบ้านทุ่งจี้นี้ก็ยังต้อนรับปัจจุบันนี้ก็ยังต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าไปเรียนในวิชาชีพต่างๆตามถนัดของท่านนะครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
2: ช่วงสานต่อพระปณิธานในวันนี้จะพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องเล่ากับคุณป้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปางกันค่ะ
4: สวัสดีเจ้าข้าเจ้าพิมพิดาดีบุกคำผู้จัดรายการของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง 97 เมกะเฮิรตซ์สำหรับพระปณิธานของพระพันปีหลวงที่ข้าพเจ้าน้อมนำเอามาเป็นวัดปฏิบัติแล้วก็ตั้งใจจะทำเพื่อระลึกถึงพระองค์ท่านและถวายเป็นราชกุศลเป็นงานสำคัญอันหนึ่งคืองานสิ่งแวดล้อมโครงการเยาวชนรักบ้านรักป่าที่จังหวัดลำปางเขานี่แหละเจ้าพอมีเพื่อนๆมาชวนนะเจ้าข้าเจ้าก็นึกถึงคำพระราชดำรัสของพระองค์ท่านที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำท่านจะเป็นปลาตีหักและก็จงรักภักดีกับน้ำพระเจ้าก็เลยคิดว่าเปื้อนจวนเนี่ยจะต้องทำงานสืบทอดไปเพราะว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ชื่อว่ารักบ้านรักป่าอินเจ้ากลุ่มเป้าหมายก็จะเป็นละอ่อนเจ้าและเด็กละอ่อนตั้งแต่ระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไปนะเจ้าแล้วก็ประถมแล้วก็มัธยมของจังหวัดลำปางเนี่ยหรือรวมทั้งหมด19แห่งเป้าหมายก็คือจะทำให้เขาเนี่ยเกิดจิตสำนึกนะคะในการที่จะฮักบ้านตัวเก่าเมื่อเติบใหญ่ขึ้นก็ปิ๊กมาบาละทิ้งบ้านเกิดเมืองนอนนะเจ้าเนาะฮักแล้วก็ภูมิใจในบ้านเกิดเมืองนอนแล้วก็ทำประโยชน์ให้กับลำปางนอกจากนี้ยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมคำว่ารักป่าเนาะเจ้าเนาะในโครงการก็จะชวนลูกหลานตาลเต้าเด็กเยาวชนเราเนี่ยเจ้าเฮือสนใจแล้วก็หาค้นหาคุณค่าของป่านะเจ้าซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมที่ถ้าเมินเฉยเนี่ยเขาก็จะผ่านไปแต่ด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่านเนี่ยเจ้าที่ประทับใจอยู่ตลอดเลยว่าท่านยังทำงานสนองพระเดชพระคุณรัชกาลที่9หมู่เฮาก็จะต้องสืบทอดเพื่อเกิดความยั่งยืนนะเจ้าเนาะก็โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนนะเจ้าจากมูลนิธิที่เปิ่นเฮือเงินมาสนับสนุนบ้านเฮาลำปางเฮาเพราะฉะนั้นถึงเป็นโอกาสดีและก็ทุกครั้งที่ข้าเจ้าได้ทำงานข้าเจ้าจะระลึกนึกถึงแม่ว่าจะอิดจะเนาะเหนื่อยอ่อนนะเจ้าแม่ว่าจะอิดจะเหนื่อยอ่อนอย่างใดก็บ่ยอมแพ้เจ้าเพราะว่าเขาช่วยกันได้ผลที่ตกก็คือกับบ้านกับเมืองแล้วก็ละเด็กละอ่อนเยาวชนลำปางเจ้าอีกด้านหนึ่งตีข้าเจ้าใจเป็นสิ่งตียึดเหนี่ยวเลยนะเจ้าตั้งแต่น้อยๆเลยนะเจ้ามันมีกิจกรรมอันหนึ่งที่คุณครูจะให้ตัดภาพนะเจ้าของราชวงศ์ของพระเจ้าอยู่หัวของพระราชินีเนี่ยจะติดตัดปะทำเป็นรูปเล่มขณะที่ข้าเจ้าเนี่ยไปเนี่ยก็พบว่าสิ่งนี้มันได้สอนเพราะว่าข้าเจ้าได้เห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระพันปีหลวงบอกว่าพระองค์จะเสด็จดำเนินนะไปอย่างใดนะเจ้าหรือทรงประทับนั่งนะเจ้าหรือแม้แต่การได้อู้โอภาปาศัยทรงมีพระราชดำรัสกับพระสงฆ์นี่ก่อนมันเป็นจริยวัตรที่งดงามประทับอยู่ในความทรงจำและข้าเจ้าถือว่าข้าเจ้าได้หันตั้งแต่ละเด็กละอ่อนนะเจ้ามันกลายเป็นโมเดลในใจนะเจ้าที่ว่าเฮาเนี่ยจะเป็นคนที่สุภาพแล้วมีลักษณะของแม่หญิงไทยก็ต้องดูจากพระพันปีหลวงนี่แหละเจ้าแล้วก็ปรากฏว่ากิจกรรมที่ข้าเจ้าทำกระดาษตัดปะภาพนั่นข้าเจ้ายังเก็บไว้อยู่เลยนะเจ้าแล้วมันก็คงอยู่ในใจเหมือนกับว่าเป็นห้องว่าทฤษฎีกระจกเงานะเจ้าเนาะว่าเฮาได้เห็นอย่างไรละอ่อนได้เห็นอย่างไรก็จะประพฤติปฏิบัติตามอย่างนั้นครั้งใดที่ข้าเจ้าได้นั่งเดินกูก็จะน้อมนำเอากริยา มารยาทอันงดงามอย่างไทยแบบพระองค์ท่านนั้นมาไหว้เป็นแบบตัวอย่างเจ้าแฮมเรื่องนึงเจ้าที่ข้าเจ้าได้น้อมนำจากพระปัณฑิหลวงมานี่ก็คือการที่พระองค์ท่านเสด็จไปทุกหนแห่งทุกตีทุกต่างนะเจ้าไม่ว่าจะเป็นจังหวัดใดเหนือใต้เหนือออกตกใต้นะเจ้าท่านก็เสด็จไปบ่ได้มีอาการเหนื่อยอ่อนเลยแสดงว่าท่านฮักบ้านของท่านบ้านของท่านนี่ก็คือประเทศไทยนะคะแล้วก็ไปแต่ละที่เนี่ยท่านจะอู้ทักทายพระศพนี่ก่อนด้วยความอ่อนโยนนะเจ้าข้าเจ้ายังจำได้ว่าพระองค์ท่านมีพระราชดำรัสกับคนเฒ่าคนแก่ติดต่อผ้านะเจ้าแล้วก็เอาสตังค์ให้แล้วก็บอกว่าเก็บดีๆนะมันหลายนะรวยแล้วนะมีเงินเก็บแล้วนะไอ้นะเสียงนั้นเหมือนเสียงของแม่ที่อู้กับลูกนะเจ้าความรู้สึกอันนั้นน่ะมันยิ่งใหญ่และมันมีคุณค่านะเจ้ามันประทับอยู่ในความทรงจําของข้าเจ้าว่าความอ่อนโยนการเป็นผู้ให้ตลอดเวลาเนี่ยมันนํามาซึ่งความสุขนะเจ้าแล้วก็คิดว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่เหนี่ยวนำแล้วก็น้อมนำคือข้าเจ้าอยากจะเป็นผู้ตามรอยนะเจ้าอยากจะเป็นผู้ให้อยากจะเป็นผู้เล่าถ้าเขามีความภาคภูมิใจในแผ่นดินเสมือนหนึ่งอย่างพระพันปีหลวงเขาก็ต้องเล่าเรื่องบ้านเรื่องเมืองของตัวเก่าได้นะเจ้าเนาะอาจจะเป็นเหตุหนึ่งนะเจ้าที่ข้าเจ้าภูมิใจที่สุดเลยเจ้าที่ได้มาออกรายการวัฒนธรรมสัมพันธ์แล้วนำเรื่องของบ้านเกิดเมืองนอนมาเผยแพร่เล่าสู่ท่านผู้ฟังทุกๆสัปดาห์นะเจ้าด้วยความรู้สึกมีความสุขอย่างยิ่งเลยเจ้า
2: ปิดท้ายรายการใต้ร่มพระบารมีกับข่าวสารเกี่ยวกับพระบรมศพกันค่ะจังหวัดลำปางร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่24มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายวิวัฒน์อินทร์ไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางนางสาวเดบบี้ดุสิตนานนท์นายกเหล่ากาชาติจังหวัดลำปางประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดลำปางพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจเอกชนและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครตามที่สำนักพระราชวังได้พิจารณาให้จังหวัดลำปางเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในครั้งนี้ถือเป็นมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประสบนิกรชาวจังหวัดลำปางที่ได้รับโอกาสแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยตลอดมาและทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 น.ถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้ดิฉันชุติการเหล่าชัยและทีมงานสวทลำปางลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
8: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้งสองประเทศ
9: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซีย พื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้าน

0: ปลายปีนี
1: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เมกะ
4: ก่อนซื้อประกันภัยอย่าลืมหลักง่ายๆเช็คชัดชัวเช็คตรวจสอบตัวแทนหรือในหน้าประกันภัยว่ามีใบอนุญาตถูกต้องผ่านเว็บไซต์คปภ.ชัดอ่านรายละเอียดความคุ้มครองเงื่อนไขและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ให้เข้าใจก่อนตัดสินใจชัวร์ชำระเบี้ยผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งเพียง3ขั้นตอนเช็คชัดชัวร์ก็ช่วยลดความเสี่ยงเพิ่มความมั่นใจในการซื้อประกันภัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186หรือ LINE @oicconnect คปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: น้ำแร่กับน้ำเปล่าต่างกันยังไงในยุคที่หลายคนใส่ใจสุขภาพการเลือกดื่มน้ำที่เหมาะสมก็สำคัญโดยทั่วไปมีน้ำดื่มที่นิยมอยู่2ประเภทคือน้ำแร่และน้ำเปล่าน้ำแร่คือน้ำใต้ดินธรรมชาติที่ไหลผ่านชั้นหินอุดมด้วยแร่ธาตุต่างๆเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมโพแทสเซียมฟูออไรด์และกัมมันถันน้ำเปล่าคือน้ำที่ผ่านการกรองจนสะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อนมีแร่ธาตุน้อยกว่ากลิ่นและรสชาติจะต่างจากน้ำแร่คุณประโยชน์ของน้ำแร่ช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุที่จำเป็นเป็นแหล่งความชุ่มชื้นป้องกันภาวะขาดน้ำควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดหล่อลื่นข้อต่อและช่วยระบบย่อยอาหารบรรเทาอาการเสียดท้องกรดไหลย้อนการเลือกดื่มน้ำขึ้นอยู่กับความต้องการและสภาวะสุขภาพโดยน้ำแร่เหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายหนักเสียเหงื่อมากมีปัญหาระบบขับถ่ายผู้สูงอายุหรืออยากเสริมแร่ธาตุแต่อย่างไรก็ตามผู้ป่วยโรคไตความดันสูงหรือโรคหัวใจควรปรึกษาแพทย์ก่อนดื่มน้ำแร่ส่วนน้ำเปล่าเหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปผู้ที่ต้องการควบคุมปริมาณโซเดียมหรือผู้ป่วยโรคไตสิ่งสำคัญคือต้องดื่มน้ำให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในแต่ละวันการดื่มน้ำแร่ควบคู่กับน้ำเปล่าจะช่วยให้ร่างกายได้รับแร่ธาตุหลากหลายและรักษาสมดุลที่เหมาะสมต่อสุขภาพ
6: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
7: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
8: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
9: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
10: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์ต้องรู้3เรื่องสำคัญ1 รวจสอบใบอนุญาตตัวแทนหรือในหน้าก่อนซื้อผ่านคปภ.หรือ LINE @OIC Connect

0: 2ชำระเบี้ยยังปลอดภัยโอนเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยโดยตรงและเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้ง3ระวังข้อเสนอที่ดีเกินจริงเบี้ยถูกผิดปกติหรือเอกสารที่น่าสงสัยพร้อมอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้เข้าใจก่อนตัดสินใจจำไว้จ่ายปุ๊บคุ้มครองปั๊บแต่ต้องจ่ายให้ถูกช่องทางสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ1186
1: บริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเชิญชวนเยาวชนและผู้มีความสามารถด้านศิลปะและดนตรีสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีกวีศิลป์ครั้งที่7ประจำปี2569

0: าและ Street Dance Competition แบบทีมและ Battle สมัครและดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ CAR2026 หรือค้นหา Facebook ดนตรีกวีสินชนบุรีมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานแสดงศักยภาพและก้าวสู่เวทีแห่งโอกาสไปพร้อมกัน
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

0: คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สุนัขบ้าเป็นแล้วตายรักษาไม่หายแต่ป้องกันได้ด้วยคาถา5ยอยอที่1อย่าแย่ให้สุนัขโมโหยอที่2อย่าเหยียบสุนัขให้ตกใจยอที่3อย่าแย่งสัตว์ที่กัดกันด้วยมือเปล่ายอที่4อย่าหยิบหรือแย่งจานอาหารยอที่5อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่ได้เลี้ยงและหากถูกสุนัขกัดต้องรีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันทีและนำสุนัขที่มีอายุ 2-3 เดือนขึ้นไปเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจำทุกปีเพียงเท่านี้จะช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าทั้งคนและสุนัขของคุณ
2: เรื่องบนเตียง
3: ป้าข้างบ้าน
2: บุพการีที่เคารพ
3: รับลมคมไทย
2: เอาดีเข้าตัว
3: จันเจ้าขา
2: เกษตรเงินล้าน
3: ช่างประจำบ้าน
2: อังกฤษติดปาก
3: ฟังจีนไปด้วยกัน
2: และคนคุยข่าวพอดแคสต
3: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
4: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
3: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
4: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast

0: ูงวัยแล้วชอบทำอะไรกันจะเครียดไหมหรือจะอยู่กันอย่างไรนะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยจ้ารัฐเขามีการฝึกอาชีพให้ผู้สูงวัยทำได้ง่ายๆมีรายได้เสริมดูแลตนเองได้สบายสบายแถมมีเวลาออกกำลังกายสุขภาพดีทำงานอยู่บ้านไม่ต้องออกไปเสี่ยงติดเชื้อโรคนอกบ้านสูงวัยอย่างเราหนุ่มสาวขึ้นเป็นกองสุขใจสุดๆจ้า
2: ว้าว
3: โอ้ยเจ๋งอ่ะสูงวัยใจยังเจ๋งอ่ะ
4: พ่อพ่อเห็นไหม
5: อะไรแม่
4: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
5: ช่างก็เถอะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
4: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
5: ่อแล้วแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
4: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช.1205
5: นั่นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ
4: สงั้นพ่อโอเคจัดไป
6: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.
7: ฝ้าฝ้าฉันถามอะไรแกหน่อย
8: ว่าไงเพื่อน
7: แกเอารูปโปรไฟล์แค่มาขึ้นวะน่ะ
8: ก็รูปเราเองจะรูปใครอ่ะ
7: ฮะรูปแกเองเหรอทำไมวันนี้ฉันเจอแกที่ตลาดแล้วมันอ้วนจังวะดำก็ดำ
8: อ้าวทำไมแกพูดเนี่ย

ถอะครับมาแยกขยะกันเพื่อประโยชน์ในการแยกขยะแก้วกระดาษพลาสติกขยะรีไซเคิลแยกออกจากขยะทั่วไปเศษอาหารทำปุ๋ยได้แยกไว้ขยะอันตรายจึงต้องแยกใครๆก็แยกได้คุณก็แยกได้ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: บนสิ้น
1: ทุกย่างก้าวของพระองค์ที่ทรงงานเพื่อคนไทยพระเมตตาจากแม่ของแผ่นดินดุจดังน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั้งชาติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงน้ำพระทัยแม่ของ

สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีอยู่กับผมต้องใจมีทัพทิมรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับพบกันยามเย็นสบายๆแบบนี้นะครับ18 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกาทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะครับมีบทเพลงเพราะๆรวมไปถึงสาระดีๆนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับทักทายท่านผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางสวทตราดสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วและทักทายท่านผู้ฟังที่

ังผ่านทางระบบ AM นะครับที่1125กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีและอีกหนึ่งช่องทางนะครับช่องทางออนไลน์ที่ไลฟ์ Facebook ของสวทจันทบุรีทักทายท่านผู้ฟังทุกช่องทางนะครับในช่วงสัปดาห์นี้นะครับยังคงมีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศพื้นที่จันทบุรีต้องบอกว่าฝนตกทุกวันนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่27 28 29นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการแจ้งเตือนเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบางช่วงเวลาอาจจะมีในส่วนของคลื่นลมแรงแล้วก็มีในส่วนของพายุลูกเห็บนะครับซึ่งก็มีการแจ้งเตือนตั้งแต่28 29 30ไปจนถึงวันที่3ของเดือนหน้านะครับท่านผู้ฟังที่มีพื้นที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่เคยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากภัยจากดินโคลนถล่มนะครับก็ขอให้ในช่วงนี้เพิ่มความระมัดระวังติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องของการพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับการประสบเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยต่างๆนะครับถ้ามีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการเตรียมการป้องกันก็จะทำให้ความเสียหายความสูญเสียนะลดน้อยลงนั่นเองนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับรวมไปถึงผู้ที่เคยอยู่อาศัยในพื้นที่ที่มีปัญหาสาธารณภัยก็ติดตามข่าวสารจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลจากส่วนราชการรวมไปถึงข่าวสารจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ซึ่งอยู่ในพื้นที่จังหวัดต่างๆรวมไปถึงจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นะครับซึ่งดูแลพื้นที่ของภาคตะวันออกรวมไปถึงสวทต่างๆด้วยนะครับ

0: องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: 18นาฬิกากับอีก27นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติติดตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพานะครับวันนี้ท่านผู้ฟังอยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทางจังหวัดนะครับได้เตรียมที่จะจัดขึ้นนะครับนั่นก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับเป็นการร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองนะครับกิจกรรมนี้นะครับชื่อว่าเดินวิ่งป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อสโตก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับก็เป็นกิจกรรมในส่วนของการเดินวิ่งเพื่อสุขภาพนะครับซึ่งจะมีการจัดขึ้นในช่วงของปลายปีนี้นะครับในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569เวลา5นาฬิกาถึง8นาฬิกานะครับจุดที่จะมีการเดินวิ่งกันเนี่ยก็จะจัดที่บริเวณประตูระบายน้ำของพักตีลำไผ่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีนะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่สนใจเรื่องของการออกกำลังกายเรื่องของการเดินการวิ่งนะครับสามารถสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง31สิงหาคม2569นะครับในส่วนของการจัดกิจกรรมนี้นะครับก็จะมีระยะทางแบ่งออกเป็นดังนี้นะครับระยะทาง5กิโลเมตรระยะทาง10กิโลเมตรค่าสมัครนะครับประชาชนทั่วไปเนี่ย360บาทอายุต่ำกว่า18ปี240บาทผู้สมัครทุกคนก็จะได้รับเสื้อกิจกรรมหมายเลขวิ่งนะครับเหรียญที่ระลึกเมื่อมีการเดินและวิ่งเข้าเส้นชัยนะครับพิเศษเหรียญที่ระลึกในรูปแบบนะครับเหรียญกระดาษบรรจุเมล็ดพันธุ์นะครับเพื่อที่จะสนับสนุนแนวคิดกิจกรรมคาร์บอนต่ำนั่นเองนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับสมัครออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะครับเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่มีการจัดขึ้นเพื่อที่จะป้องกันนะครับเรื่องของสุขภาพโดยเฉพาะหลอดเลือดสมองนั่นเองนะครับ

0: องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: Many ปีที่เราได้ใช้ชีวิตด้วยกัน

0: เด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: วันนี้คุยสบายได้ประเด็นเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการได้นะครับทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์18 นาฬิกาไปจนถึง19 นาฬิกาปัดทางขึ้นอ่าวไทยบุรพาครับวันนี้ผมต้องใช้มีทัพทีมพร้อมด้วยทีมงานนำรายการจากลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้โชคดีมีความสุขมากๆดูแลสุขภาพด้วยนะครับช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิตินิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนาจิตไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
4: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี 2569 ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
5: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียที่ฟอกเห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบิลค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
7: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชน

0: ยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที
1: ่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสูงบูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
2: นายอันติดสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายฤชินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ซึ่งจะเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกเด็ดได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
0: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
3: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
4: ในส่วนของสปนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จัดการไว
3: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
2: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนด

0: ให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าด้านพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
2: นายสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
3: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
4: นายอนันต์พงษ์นิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าเพราะว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับCPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อปลดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: สิบเก้านาฬิกา22 นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสนั่นส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 นาที
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์ พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ 19:30 นถึง 20:00 น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะครับตรงกับวันที่29นะครับเดือนมิถุนายน2569นะครับวันนี้อยู่กันนะครับพร้อมหน้าพร้อมตานะครับณถนนชูเมืองสายชนนีสางทุนชัยคำรอดและอัครเดชคำพีระนะครับในช่องทางของสื่อของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับเอ็ม891กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทุกเครือข่ายนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับรอบน็อกเอาท์กันแล้วหลังจากที่ผ่านมาสู่รอบแรกนะครับได้ทีมที่เข้ารอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเต็งทีมไม่เต็งเข้ารอบมานะฮะจากปกติเนี่ยสมัยก่อนๆก็จะเป็นที่1ที่2นะครับได้เข้ารอบตอนนี้มีที่3อีกนะที่3ดีที่สุดก็เข้ามาอีกนะครับก็จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็แข่งไปแล้วคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณทางโมโนทางจัสนะครับนะ GAS ที่ได้ลิขสิทธิ์แล้วก็มอบนะให้ดูฟรีในบางช่องทางนะครับแล้วก็มอบให้ดูฟรีทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มอบให้ชมฟรีในคู่ของบางเวลานะครับใครที่ติดตามฟุตบอลโลกก็ไปดูในช่องทางของช่องทางของโมโน29นะโมโนสปอร์ตเขาจะมีประชาสัมพันธ์เรื่อยๆให้ชมกันว่าช่องดูฟรีคู่ที่ดูฟรีนะครับที่ดูได้ทางทีวีดิจิตอลเนี่ยดูได้คู่ไหนเวลาไหนส่วนคู่ที่เราต้องเสียตังค์เข้าชมเป็นสมาชิกของโมโนแม็กอะไรต่างๆเนี่ยก็นะก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆเนี่ยก็ขอบคุณทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์แหละครับที่มอบไฮไลท์การทำประตูทุกคู่คนที่ไม่ได้ชมตลอดทั้ง90นาทีของทุกคู่นะหลายๆช่องได้ไฮไลท์นะซึ่งไฮไลท์การทำประตูนะลูกหวาดเสียวอะไรต่างๆให้ชมกันนะครับก็ติดตามกันขอบคุณนะครับส่วนดราม่าว่าเอ๊ะทำไมผู้จัดถึงไม่ยอมให้คู่บราซิลได้ชมทั้งคู่บราซิลที่เตะกับญี่ปุ่นในค่ำคืนนี้ได้ชมฟรีทางดิจิตอลทีวีนะครับก็ต้องเข้าใจผู้จัดนะต้องเข้าใจเจ้าของลิขสิทธิ์นะเขาซื้อมานะครับเขาซื้อมานะเขาซื้อมาด้วยเงินของเขาเองนะครับลงทุนซื้อมาเขาเป็นองค์กรเอกชนที่ทำธุรกิจนะครับแสวงหากำไรแต่จะได้กำไรจากฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ไม่รู้นะครั้งนี้อาจจะไม่ได้กำไรอาจจะเป็นครั้งหน้าได้กำไรหรืออาจจะขาดทุนทั้งสองครั้งแต่เขาใช้เงินของเขานะครับเขามอบให้ดูฟรีมาตั้งแต่รอบแรกนะครับซึ่งเขาไม่ให้ก็ได้นะต้องบอกเขาไม่ให้ก็ได้เพราะเขาลงทุนด้วยเงินของเขาเองนะครับเขาให้ดูฟรีในรอบที่2รอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็ยังให้พันธมิตรอย่างไทยรัฐไปถ่ายทอดสดด้วยบางคู่นะครับก็ต้องชื่นชมเขานะครับชมได้คู่ที่เขานะให้ชมได้ดูฟรีนะอยากจะดูแบบคู่ที่ถูกใจก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับช่องทางของเขาก็คือโมโนแม็กที่เขาขายลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็สมัครสมาชิกกันนะครับเดี๋ยวจะได้คุยยาวๆเรื่องของฟุตบอลข้ามคืนนี้เรื่องรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ว่าตอนนี้ไปดีใจกับทีมวอลเลย์บอลก่อนนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวอลเลย์บอลทั้งวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับได้แชมป์นะครับวอลเลย์บอลหญิงปรินเซสครับครั้งที่23ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเป็นการรอบชิงกันนะครับก็ไทยซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้นะเมื่อปีที่แล้วด้วยในครั้งที่แล้วนะที่นครปฐมนะครับครั้งที่21นะจำได้อยู่นะคราวนี้นะก็มาชิงนะรอบชิงชนะเลิศนะก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะชนะนครปฐมนะคราวนี้รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งนึงเจอกับเวียดนามตอนที่นครปฐมเนี่ยเอาชนะอินโดนีเซียรอบชิงนะคราวนี้ชิงกับเวียดนามนะครับแล้วก็เรารอบรองเนี่ยชนะมานะเราชนะฟิลิปปินส์มารอบรองส่วนเวียดนามชนะอินโดนีเซียนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เราชนะเวียดนามนะครับขาดลอยนะก็3-0เซตนะคว้าแชมป์นะครับ25 23 29 27และ25 22นะครับคว้าแชมป์ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีนะครับในการคว้าแชมป์นะก็สุดยอดสำหรับทีมเยาวชนสาวไทยนะอายุ18ปีนะครับก็เราได้เหรียญทองนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเวียดนามเหรียญทองแดงนี่เป็นฟิลิปปินส์นะครับรอบ ชิงเหรียญทองแดงนี่เอาชนะอินโดนีเซียนะครับเหรียญเงินครั้งที่แล้ว3-2เซตนะครับ27-25, 27-29, 18-25, 25-22 และ25-11นะครับฟิลิปปินส์ได้เหรียญทองแดงนะครับก็ผลงานนะก็ทำได้เมื่อ2ปีก่อนนั่นแหละครับส่วนอินโดนีเซียก็จบอันดับที่4นะครับซึ่งหลังจากการแข่งขันอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชและโคราชสีมาแล้วนะครับก็หลังจากนี้อีก7ทีมนะครับ7ทีมยกเว้นมาเลเซียนะจะเข้าแข่งขันรายการ AVC Go อายุ18ปีแชมเปี้ยนชิพ2026 1-7 กรกฎาคมนะสนามเดิมนะครับสนามเดิม7ทีมนะครับเข้าแข่งขันต่อสนามเดิมจะหา4ทีมดีที่สุดไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอายุ19ปีต่อไปนะครับนะส่วนที่ได้เฮก็คือวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะวอลเลย์บอลเวิร์ลบีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์กวางซูหางโจนะหางโจที่ไชน่าที่ประเทศจีนนะที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะวอลเลย์บอลได้เฮกับ18ปีแล้วนะได้เฮกับวอลเลย์บอลชายหาดอีกนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะก็เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง2ประเภทนะครับทีมหญิง1นะธาราวดีนราพรพัฒน์นะหรือไบรท์นะครับกับวชิรวรพิชยากรก้องพบศัตรูอดีนะหรือเบสนะคู่มืออันดับที่5ของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกมนะครับที่สัญญานะครับเอาชนะเจ้าถิ่นนะคู่มือ2รายการนะครับจากจีน2-1เซตคว้าแชมป์นะครับขณะที่ทีมชายไทย2ครับเนติธรมุนิกุลแล้วดูว่าเฟรมนะครับจับคู่กับปรวิทย์เตาวะโตรวตัมนะชื่อเรียกว่าตามคู่มือจากของรายการเจอกับอิหร่านนะครับนะก็ปรากฏว่าเราชนะอิหร่านไป2-0เซตนะครับและขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นนะครับไทย1นะมีจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์หรือว่ายูนะครับกับอาสาสมัครฐานพรานวชิรวิทย์หมวดผาหรือแฟ้มนะครับคู่มืออันดับ2นะครับได้ที่3ด้วยนะเอาชนะคู่ของเจ้าถิ่นนะคือหลุยหยุยนะจากหลุยเยียงนะครับคู่มือ15ของรายการนะ2-1เซตนะทำให้ในประเภทชายในไทยได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงส่วนหญิงได้เหรียญทองนะเป็นการคว้าแชมป์2ทอง1ทองแดงนะครับในวอลเลย์บอลชายหาดที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะแข่งกันจบเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะครับถึงค่ำวันนี้แหละประมาณสัก20นาฬิกานะถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับยังอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลชายไปแข่งขัน AVC Men Cup2026นะครับที่อินเดียรายการนี้เราไม่ได้เข้าสู่รอบรองนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเขาแย่งที่2ของสายเข้าไปได้นะครับและอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญใน4เกมแล้วก็จะเป็นคู่ปรับสำคัญในเอเชียนเกมด้วยคว้าแชมป์รายการนี้ครับเอาชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าแชมป์ AVC Men Cup เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับชนะปั๊บเนี่ยโอ้โหขยับไปอยู่ที่43ของโลกเลยทีเดียวสำหรับอินโดนีเซียนะครับก็เป็นแชมป์4เกม12สมัยนะไปคว้าแชมป์ AVC Men Cup 2026ที่อินเดียนะครับเอาชนะเกาหลีใต้ซึ่งอันดับโลกเหนือกว่านะครับ24ของโลกนะโอ้โหแล้วเกาหลีใต้นี่เป็นทีมที่ได้เหรียญทองแดงรายการนี้เนี่ย2สมัยนะปี2023-2024นะครับชนะในเซตแรกเนี่ย34-32 25-16และ25-23นะคือเคยแพ้มานะในรอบแรกสาย B นะ3เซตรวดเลยคราวนี้มาแก้ตัวได้และคว้าแชมป์ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับส่วนอันดับที่3นะครับเป็นอินเดียเจ้าภาพนะเจ้าภาพนะครับก่อนหน้านั้นเคยแข่งรายการนี้เมื่อปี2023นะอยู่ท้ายตารางอ่ะคราวนี้เข้ามาถึงรอบรองแล้วก็แพ้รอบรองมาชิงที่3นะเอาชาบาเรนนะครับเอาชาบาเรนนะครับแชมป์เก่านะนะแล้วก็รองแชมป์ปี2023ด้วยนะอดีตแชมป์เก่านะครับไอ้3-1เซตนะครับทำให้อินเดียได้ที่3นะส่วนไทยนะครับเราแข่งจบก่อน4นัดแล้วก็ได้พักตั้ง4วันการได้พัก4วันแล้วไม่ได้แข่งขันทำให้วอลเลย์บอลชายไทยนะค่อนข้างที่จะข้อสนิมพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นด้วยนะครับเอาตัวสำรองมายืดเส้นยืดสายชิงอันดับที่5กับคาซัคสถานซึ่งเราเคยชนะมาด้วยนะปรากฏว่าเราแพ้ไปคราวนี้1-3เซตนะฮะได้อันดับที่6ของรายการนะครับแต่ก็เป็นผลงานที่ดีกว่าครั้งก่อนนะปี2024ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะนั่นแล้วก็ปี2025ไทยตกรอบแรกนะครับนะจบอันดับที่9 2ปีติดต่อกันนะนะและคราวนี้เนี่ยเราได้อันดับที่6ครับนะยั งครับคุณผู้ฟังได้รับทราบก็ถือว่าของเราพัฒนาขึ้นนะแต่ยังไม่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนคาซัคสถานจบอันดับที่5นะครับก่อนไปเรื่องของฟุตบอลไปดูเรื่องของกีฬาจักรยานก่อนนะครับความเร็วของจักรยานแล้วก็ความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับความเร็วของจักรยานครับบนเอกเดชาเหงประสีหรือว่าเสมหมึกของน้องๆวงการนักข่าวนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC ประธานสหพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือว่า ACF นะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโอขออภัยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่าเตรียมนักกีฬาของเราจักรยาน BMX นะครับชุดแข่งเอเชียนเกมนะครับก็ไปแข่งขันรายการที่อินโดนีเซียครับรายการนานาชาติบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่อินโดนีเซียซึ่งวันที่2สนามที่2ระดับ C1 นะครับมีการสะสมคะแนนโลกด้วยนะครับซึ่งเรามีมิสเตอร์ฮาวิเครฟกับทางด้านของนนทกรอินทรโคกสูงนะครับ2ผู้สอนทีมชาติไทยนะก็ดูแลอยู่ก็บอกว่านักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอมพุทธภูมินะครับคว้าเหรียญนะฮะคว้าเหรียญอันดับ1นะเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23มาครองนะครับส่วนเอโกเมสนะครับสู้เต็มที่นะได้อันดับที่2เหรียญเงินนะแพ้อินโดนีเซียนิดเดียวอ่ะริโออักบาได้เหรียญทองนะส่วนน้องฟ้าชุติการนะครับแล้วก็น้องขวัญหาหาไทยเพชรนะครับก็น้องฟ้าชุติการได้เหรียญเงินรุ่นประชาชนหญิงนะครับส่วนขวัญหาไทยเพชรได้เหรียญเงินรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันนะที่อินโดนีเซียนะครับของเราได้รวมนะครับ1เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็นะแล้วก็รวมกับวันแรก1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับนักปั่นไทยคว้ามาทั้งหมด2เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับก็พอถือว่าเป็นผลงานที่น่ายอดเยี่ยมและน่าพอใจของทีมจักรยาน BMX นะครับที่ไปอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียนะครับก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของจักรยานสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569สนามที่4นะครับ26ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาที่เวโลโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ชิงชัยกัน25เหรียญทองก็ปรากฏว่าอภิสราศรีมงคลนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนี่ครั้งที่20นะครับจากทีมพราม19นะครับลงแข่งขันนี่แม่คว้ามาถึง8เหรียญทองนะโอ้โหไม่ค่อยแบ่งใครเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองนะล่าสุดก็ได้เมื่อวานนี้ก็เป็นคิรินประชาชนหญิงนะนะครับแล้วก็แบ่งให้กับทางด้านของนัทพรอภิโมกก็นี่ชุดทีมชาติเหมือนกันในเอเชียนเกมนะครับเปิดซูท4กิโลนะครับแล้วก็เปิดซูทรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอภิสราศรีมงคลก็ได้เหรียญทองอีกนะสปินประชาชนหญิงที่1ก็อภิสราศรีมงคลนะครับสปินประชาชนชายก็อรชุนเพชรรัตน์นะครับจากราชนาวีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับพอยเรส30กิโลเมตรชายเนี่ยศักชัยพอดีงามจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับพอยเรส10กิโลเมตรหญิงเนี่ยอภิสราศรีมงคลนะพราม19นะแล้วก็พอยเรส10กิโลเมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็อภิสราศรีมงคลนะครับแหมสนาม4นี้นะครับอภิสราศรีมงคลนะนักปั่นของเราในชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะทีมพราม19คว้าไปถึง8เหรียญทองนะครับแล้วก็ในรุ่น23ปีก็คว้าเหรียญมาอีกแหมนะก็ยินดีกับน้องด้วยน้องเก่งจริงๆนะครับน้องเก่งจริงๆนะครับส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับนะที่ผมไม่ได้รายงานก็ไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่วนการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจัดขึ้นก็คือการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5และจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2นะครับ 3-5 กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลนะครับสุรินทรวงศ์เขตหนองจอกนะก็สนใจสมัครกันได้นะครับที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานนะครับส่วนเรื่องของความเร็ว2ล้อนะครับศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP ฤดูกาล2026สนาม10สนาม TT เซอร์กิตเอลเซนเนเธอร์แลนด์นะครับในรอบสปินเรสเนี่ยแชมป์เป็นของราอูลเฟอร์นันเดสนะครับคว้าแชมป์นะแต่พอมาถึงรอบเมนเรสนะครับแชมป์เป็นของหนุ่มน้อยหน้ามนคนญี่ปุ่นนามชื่อว่าไอโอคุระนะครับจากแท็กเฮาส์เรซซิ่งนะไล่แซงมาจากที่3ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของเฮอร์เก้มาตินนำอยู่นะครับแล้วก็คนที่ทำคะแนน ออกหัวแถวก็คือราอูลเฟอร์นันเดสทีมเมทของไอโอกุระนั่นแหละครับจากเทคเฮาส์เรสซิ่งเขาไล่กัน2คนนะส่วนทางด้านของไอโอกุระค่อยๆตามค่อยๆตามรักษายางไว้รักษายางไว้พอถึง 5-6 รอบสุดท้ายแซงทีละคันทีละคันทีละคันและเข้าเส้นชัยแบบสุดยอดจริงๆนี่เป็นนักบิดญี่ปุ่นคนแรกในรอบ20กว่าปีนะที่คว้าแชมป์ Moto GP นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะไอโอกุระจาก Tech House Racing นะคว้าแชมป์นะส่วนมาโคเบเชตินะครับแหมพลาด3สนามติดต่อกันนะครับล้มครับล้มนะครับตอนนี้เนี่ยไอโอกุระคะแนน193คะแนนแล้วนะนะก็แทนไล่แทนมาโคเบเชตินะ186นะแล้วก็โฮเก้มาร์ตินนำอยู่นะตอนนี้โฮเก้มาร์ตินคะแนนสะสมรวมอยู่นะครับโอ้โหนะสุดยอดจริงๆสำหรับไอโอกุระนะครับนักบิดญี่ปุ่นคนแรกในรอบ22ปีคว้าในรอบเมนเรสโมโต GP คนก่อนหน้าที่เคยทำได้คือมาโกโตะทามาดะเมื่อปี2004นะฮะโอ้โหมาร์คมาเกสนะครับก็รักษาสภาพหน้ายางนะครับไม่ลุ้นไม่ลุยมากนะใช้ยางซอฟทำให้ปลายมีแผ่วประคองได้อันดับที่7นะนะเดิมได้ที่6แต่ว่าไปแท็กลิมิตนะหล่นไปอยู่ที่7นะครับมาร์คมาเกสนะครับนะนะนี่คือเรื่องของ Moto GP นะครับส่วนน้องการแข่งขัน F2 นะฟิวเจอร์เรสหรือรอบแข่งขันจริง Red Bullring เมืองสปีเบิร์กนะครับโมฟอร์มูล่า2นะครับเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งไทยจากอาร์ตแกรนด์พีคนะครับทำงานยอดเยี่ยมนะครับออกจากพิษนะครับเป็นหล่นมีอยู่ที่12อ่ะนะแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วแซงขึ้นมาแซงขึ้นมาจบอันดับที่5นะคว้าไปอีก10คะแนนนะฮะสนามต่อไปก็รอลุ้นกันนะครับส่วนฟอร์มูล่า3นะครับนะเจมส์ณัฐวุฒิพิรมภักดีจากทีม DAMS Lucas Oil จบที่26ไม่มีแต้มนะนะครับนี่คือเรื่องของฟอร์มูล่า2แล้วก็ฟอร์มูล่า3ซึ่งนักกีฬาชาวไทยไปแข่งขันอยู่ด้วยนะครับเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟรายการ KPMG Women PGA 2026นะก็แชมป์ที่มินนิโซตานะครับแชมป์ของรายการนี้ไม่ใช่ของนักกีฬาไทยนะฮะเป็นของนักกีฬาเกาหลีครับฮารุแฮรันนะครับ13อันเดอร์พาร์คว้าแชมป์เมเจอร์ LPGA รายการแรกได้สำเร็จนะโอ้นะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนของเราดีที่สุดก็คือจีโน่อาทิยาทิติกุลนะจบที่8ร่วม6อันเดอร์พาร์นะครับในเมเจอร์ที่3ของปีนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยโปแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะฮะจบที่37ร่วมนะ1โอเวอร์พาร์โปรเมียปาจารีนะจบที่37ร่วมเช่นเดียวกันนะครับส่วนพรอนงเพชรล้ำจบที่5โอเวอร์พาร์53นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับเรื่องของฟุตบอลยินดีกับเบดิตเอเชียนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลวิงไทยวิมเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับเงินรางวัล 600,000 บาทแล้วก็จะเข้าแข่งขันฟุตบอล AFC Women Champions League ฤดูกาลหน้านะครับในรอบparliamentary state นะครับก็ที่ขอนแก่นก็มีการมอบถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันฟุตบอลวิงไทยวิเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับ BGC บัณฑิตเอเชียอาแชมป์แบบนอนมาเลยครับสุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะเป็นการคว้าแชมป์3สมัยติดต่อกันได้แชมป์แบบไม่แพ้ใครนะฮะได้แชมป์รองแชมป์คือชลบุรีนะครับทีมฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่3กรุงเทพมหานครนะครับเกษมบัณฑิตได้ที่4 BRU สุราBRU บุรีราษฎร์เนี่ยได้ที่5โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้ที่6นะตกชั้นก็คือจังหวัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นครสวรรค์ FC เนี่ยตกชั้นนะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่8แล้วสำหรับ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับส่วนทีมที่ขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์ไทยลีก2 Women ไทยลีก2ก็คือ LPGSS เคลางยูไนเต็ดครับคว้าแชมป์และได้ขึ้นชั้นนะครับเงินรางวัล 150,000 บาทนะครับจะได้เข้าแข่งขันไทยวีเมนลีก1ฤดูกาลหน้านะครับนี่มาอันดับที่2ด้วยนะอันดับที่2ได้เลื่อนชั้นก็คือ BGPTU ท่าโขลงนะครับได้อันดับที่2นะครับนะนี่คือเรื่องของไทยลีกอ้าวมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกนี่ได้ทีมที่เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ32ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเอเชียเหลือแค่ญี่ปุ่นนะครับทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาบราซิลอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเข้ารอบกันหมดเลยนะยุโรปเข้ารอบเยอะสุดแหละนะครับเอเชียเหลือแค่ญี่ปุ่นนะแอฟริกาใต้โมร็อกโกแอฟริกาใต้นะโมร็อกโกไอวอรี่โกสต์กาน่าเซเนกัลอียิปต์ครับเวิร์ดนี่มาครั้งแรกก็มาเลยครับดีอาร์คองโกนะครับแล้วก็แอลจีเรียเนี่ย อเมริกาใต้อาร์เจนตินาบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์ปารากวัยนะครับซองคาเคปเม็กซิโกสหรัฐแคนาดาแคนาดาเป็นเจ้าภาพแต่ว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยแข่งนอกประเทศนะครับยุโรปมาหมดเลยนะครับเยอรมนีนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสเปนนะครับโปรตุเกสอังกฤษเบลเยียมนะครับออสเตรียออสเตรเลียนะมาด้วยนะครับโคเอเชียบอสเนียและเนเธอร์แลนด์นี่นะครับอาร์เจนตินาบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์และปารากวัยมาครบเลยนะครับแล้วก็คู่หลักๆที่ประกบคู่ที่น่าสนใจนะบราซิลเจอญี่ปุ่นนี่ฝรั่งเศสเจอสวีเดนอังกฤษเจอดีอาร์คองโกโปรตุเกสเจอโครเอเชียอาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ดนะครับส่วนเมื่อเช้าคู่แรกเจอกันนะครับแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดานะฮะเป็นน็อกเอาคู่แรกแล้วก็ปรากฏว่าเป็นแคนาดานะครับเจ้าภาพนะชนะ1-0จากการยิงช่วงเวลาทดเจ็บของสเตเฟนเอสตาคิวนาทีที่90+2นะครับโอ้โหบุกกันไปบุกกันมานะโอ้โหสนุกจริงๆแลกกันไปแลกกันมาสุดท้ายจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับสเตฟานเอสตาคิวฮะคือยิงกันไปยิงกันมากองหลังก็สกัดนะครับโอ้โหเบิ้ลกันหลายครั้งอ่ะสุดท้ายก็ได้ประตูชัยฮะนาทีบาปครับส่งผลให้แคนาดาเข้ารอบไปก่อนเลยนะครับนะส่วนแอฟริกาใต้ตกรอบครับนั่นคือพักน้อยนะครับก็แคนาดาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะไปเจอใครล่ะผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือมอร็อกโกที่จะแข่งขันกันนะครับในค่ำคืนนี้นะที่ใครเขาอยากจะดูทางฟรีทีวีแต่ว่านะถ้าดูไม่ได้ก็ไปซื้อโปรแกรมการชมทางโมโนแม็กนั่นแหละครับบราซิลเจอกับญี่ปุ่นเที่ยงคืนครับบราซิลนี่มีอันเชลตินะครับโอ้โหก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งเจอกับญี่ปุ่นนะบอกว่าเล่นกับญี่ปุ่นต้องใช้สมองหัวใจและแผนการเล่นที่ชัดเจนต้องการชนะญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องที่ยากมากนะใช้ทุกอย่างรวมกันนะครับโอ้โหแล้วก็นะบอกว่าสมองหัวใจแผงการเล่นชัดเจนที่จะคว้าชัยชนะได้ในค่ำคืนนี้ส่วนญี่ปุ่นครับกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นฮาจิเมะโมริยาสุบอกว่าโอ้โหผมนี่ปลื้มใจมากเลยนะในการเจอกับคาร์โลแอนเชลติเป็นกุนซือที่ผมได้ชื่นชมเป็นไอดอลในดวงใจโรยยาหอมกันซะแล้วนะแม่อย่างว่าแหละนะคนเราก็มีกุนซือในดวงใจมีนักเตะในดวงใจมีกุนซือในดวงใจและฮาจิเมะโมริยาสุกุนซือของญี่ปุ่นเขามีอันเชลติเป็นกุนซือในดวงใจใครๆก็ชมอะครับอยู่คุมมาดริดเอยได้แชมป์เมื่อกี้แชมป์ล่ะนะครับค่ำคืนนี้ดูกันนะว่าใครจะชนะโมริยาสุเคยนำทีมญี่ปุ่นอุ่นเครื่องชนะบราซิลมาแล้วนะครับในการอุ่นเครื่องตอนนั้นชนะ3-2นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซามูไรบลูที่ชนะบราซิลนะฮะมาตั้งแต่ปี1989ที่เจอมาครั้งแรกที่เจอกันนะครับและชนะมาได้3-2นี่แหละครับนี่กำลังใจมีไงเคยชนะมาและหวังว่าค่ำคืนนี้เที่ยงคืนนะฮะขอเชียร์ญี่ปุ่นนะขออนุญาตเป็นเอเชียนะเชียร์ญี่ปุ่นหน่อยในการเจอกับบราซิลอยากให้ญี่ปุ่นเข้านะอยากให้ญี่ปุ่นเข้าถึงแม้ว่าจะลำบากจะยากแต่เราก็สู้กับญี่ปุ่นให้สนุกนะครับนอกจากนั้น15:30นะครับเยอรมนีเจอปารากวัยคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะได้ชมฟรีทั้งโมโน29หรือว่าโมโนสปอร์ตนะลองดูนะถ้าใครที่ตื่นเช้าเนี่ยนะก็ลองดูนะตื่นมาดูครึ่งหลังก็ได้สัก16:30น่าจะทันอยู่นะครับเยอรมนีเจอปารากวัยนะครับส่วนวันอื่นๆก็จะมีไอวอรี่โคสต์เจอนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เจอมอร็อกโกฝรั่งเศสเจอสวีเดนเม็กซิโกเจอเอกวาดอร์อังกฤษเจอดีอาร์คองโกสเปนเจอออสเตรียเบลเยียมเจอเซเนกัลสหรัฐเจอบอสเนียออสเตรเลียเจออียิปต์โปรตุเกสเจอโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียอาร์เจนตินาเจอคาบเวิร์ดโคลัมเบียเจอกาน่าค่อยๆว่ากันทีละคู่ค่อยเชียร์กันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภวนานุสิทธิ์ยติคณิสรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร

0: ธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชญนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้400ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Upสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
2: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้400ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า
3: GOVT นะครับก๊อฟแล้วก็ Top Up นะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการหนึ่งแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
2: ทางนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัปประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชน

0: มันเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิษาปทุมมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
2: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
4: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทางนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไดเวลต์ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49-46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72-59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombers ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีมอันดับ4พบกับ Rhino Charger ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขัน เป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombast จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailandนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมส์ครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรภัทรปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเอาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
4: กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์ อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอริยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
5: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้กล้าพลาดคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนวันจันทร์นี้ค่ะพบกันเช่นเคยในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการค่ะเช่นเคยนะคะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นหนึ่งในผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลในการประกวดผลงานวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งรางวัลนี้ค่ะจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองซึ่งก็มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีโดยจัดการประกวดนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะและที่ได้ใช้คำว่าผ่านแว่นฟ้ามาเป็นชื่อการประกวดค่ะด้วยสัญลักษณ์ของพานแว่นฟ้าเป็นพาน2ใบที่วางซ้อนกันพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยนั่นเองค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมในค่ำคืนนี้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นตอนต่อจากสัปดาห์ที่แล้วในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นเป็นผลงานการประพันธ์โดยณทีสสิวิมลเรียบเรียงและบันทึกเสียงโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะความเดิมในตอนที่แล้วนะคะตัวละครเอกของเราได้เล่าเรื่องให้สามีฟังถึงความทรงจำในวัยเด็กของเธอในการรับบริการรักษาฟันจากป้าหมอเธอเคยมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงและป้าหมอได้ใช้ประสบการณ์วินิจฉัยความผิดปกติของฟันของเธอและได้แนะนำให้เธอไปเอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลจนได้ทราบผลว่าเธอจะต้องเข้าผ่าตัดฟันที่ฝังลึกอยู่ในกระดูกซึ่งจะต้องไปเข้าผ่าตัดที่โรงพยาบาลศูนย์โดยจะมีอาจารย์หมอเป็นผู้ผ่าตัดและให้นักเรียนแพทย์เข้าไปสังเกตการด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ฉันถูกแม่และน้องสาวบังคับให้กินอาหารจำนวนมากแต่ว่าก็กินได้ไม่มากเพราะว่าความเครียดที่จะต้องเข้าห้องผ่าตัดใหญ่หมอบอกให้ดื่มน้ำหวานเยอะๆเพราะว่าหลังผ่าตัด2วันจะไม่ได้รับอนุญาตให้กินหรือว่าดื่มอะไรทั้งนั้นพยาบาลประจำห้องผ่าตัดใหญ่นำชุดมาให้ฉันเปลี่ยนฉันไม่เข้าใจว่าทำไมถึงต้องถอดชุดเดิมออกให้หมดกระทั่งชุดชั้นในแต่ก็ยอมทำตามที่เขาว่าชุดผ่าตัดดูโล่งๆชอบกลจนไม่ค่อยมั่นใจในห้องผ่าตัดใหญ่มีโป๊ะไฟที่มีดวงไฟ3ดวงใหญ่ๆเหมือนที่เคยเห็นในหนังห้องขาวสะอาดโล่งกว้างแล้วก็เย็นเฉียบได้กลิ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเจือจางในอากาศเตียงผ่าตัดใหญ่ดูน่ากลัวแล้วก็สูงกว่าที่คิดฉันเหยียบบันไดเตี้ยๆขึ้นไปแล้วก็นอนลงบนเตียงนางพยาบาลวางแขนฉันเข้ากับที่วางแขนที่แยกต่างหากและมัดล็อก3ปล้องห่มด้วยผ้าสีเขียวถึงคอใช้สายรัดฉันติดเตียงที่ข้อเท้าหัวเข่าหน้าตักแล้วก็ใต้ราวนมจนรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นแหนมปะย่นก่อนห่มด้วยผ้าสีเขียวอีก1พื้นเธอบอกให้หลับตาจัดศีรษะให้ตรงตำแหน่งที่ต้องการวางผ้าหนานุ่มที่พับเรียบร้อยปิดตาฉันใช้สายรัดหัวให้ยึดแน่นกับเตียงจนฉันรู้สึกปวดนิดๆวางผ้าปิดหน้าและหัวส่วนบนจนเหลือเพียงจมูกกับปากฉันคิดว่าทำไมต้องทำขนาดนี้เลยหรอฉันคิดในใจตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและความหวาดกลัวก็เริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้ตอนนี้เมื่อขยับไม่ได้และมองอะไรไม่เห็นความตื่นตระหนกและหวาดกลัวเริ่มเล่นงานฉันภาวนาว่าอย่าให้น้ำตาซึมผ่านผ้าหนาๆที่ปิดตานี่ออกไปได้เพราะอายที่จะให้ใครรู้ว่าฉันกลัวแค่ไหนหลังจากนั้นรู้สึกถึงความเย็นแสบๆของของเหลวกลิ่นฉุนรุนแรงที่มีคนเอามาเช็ดวนเวียนรอบปากรอบจมูกและลำคอมันน่าจะเป็นยาฆ่าเชื้อแต่ทำไมเมื่อสูดดมแล้วรู้สึกชาแล้วก็เบลอแต่มันไม่ใช่ยาสลบแน่หมอซึ่งเป็นผู้ชายเสียงแก่ๆที่เข้ามาหลังจากนั้นไขข้อข้องใจให้เมื่อได้ยินเขาคุยกับใครสักคนในห้องนั้นว่าเคสนี้ดมยาสลบไม่ได้เพราะท่อช่วยหายใจจะกีดขวางเครื่องง้างปากและในเมื่อไม่ใช้ท่อช่วยหายใจยาสลบจะทำให้หลอดลมหย่อนตัวตีบขาดอากาศหายใจได้ยังไม่นับเรื่องเลือดที่อาจจะย้อนลงหลอดลมอีกคงด้วยเหตุนั้นแหละฉันจำเป็นจะต้องตื่นเสมอระหว่างผ่าตัดแล้วก็คอยตอบโต้กับหมอด้วยการข้อนิ้วมือเพื่อให้รู้ว่ายังไม่หลับหมอฉีดยาชาให้หลายเข็มจนรู้สึกเหมือนศีรษะซีกล่างหายไปครึ่งหนึ่งยาที่ทาแต่แรกก็คงเป็นตัวยาชาด้วยตั้งแต่หมอเริ่มลงมือกับปากของฉันสิ่งที่หมอคุยกันดังไม่หยุดแต่เหมือนหมอจะพูดให้คนอื่นที่อยู่ในห้องนั้นฟังมากกว่าเสียงพูดคุยสับแพทย์งึมงำเบาๆทำให้ฉันประเมินได้ว่าน่าจะมีนักเรียนแพทย์อยู่ในห้องนี้ด้วยอย่างต่ำก็ 5-6 คนหนูไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเจ็บหรือว่ากลัวก็เคาะนิ้วบอกหมอนะเอาละตอนนี้หมอจะใส่เครื่องง้างปากแล้วรู้สึกไหมหมอจะเอาซี่ซ้ายด้านบนออกก่อนซี่นี้อยู่ลึกที่สุดเอาละตอนนี้หมอกำลังเลื่อยเหงือกหนูอยู่นะสะเทือนหน่อยโอ้นั่นไงเจอละฝังในกระดูกกรามเลยเราจะเลาะกระดูกข้างๆออกนิดหน่อยก่อนดีไหมโอ้นั่นดูสิซี่ใหญ่มากนี่เห็นไหมตอนนี้แหละที่ฉันแน่ใจว่าหมอพูดกับคนอื่นเอาล่ะถ้าอย่างนั้นก็ทุบฟันหนูให้แตกก่อนเนาะอ้าวแม่ดีจังเลยฟันแตกง่ายดีเอาล่ะแล้วก็เอาครีมออกมาเอาล่ะจากนั้นก็คีบออกมาทีละชิ้นย้ายเหลือเศษเพราะว่าเดี๋ยวจะติดเชื้ออักเสบที่ปลายประสาทหนูยังตื่นอยู่ไหมคะคนเก่งข้อนิ้วหน่อยนะโอ้ดีมากครับหายใจลึกๆนะครับโอ้โหนี่เลือดออกเยอะมากเลยแต่ไม่ต้องกลัวนะครับอย่ากลืนนะครับเดี๋ยวหมอจะดูดออกให้

ที่จริงแล้วฉันชาจนไม่รู้สึกแต่รู้สึกกลัวก็เพราะคำอธิบายละเอียดละออของหมอนี่แหละบางทีถ้าไม่รู้อะไรเลยซะจึงดีกว่าหมอยังคงพูดเจ้าต่อไปว่าตอนนี้ลอกเหงือกหนูออกก่อนนะเดี๋ยวเย็บกลับให้ตอนนี้ต้องใช้เครื่องมือเจาะกระเทาะฟันให้แตกซี่นี้หนามากฉันยังเคาะนิ้วตามที่หมอบอกเรื่อยๆระหว่างนั้นมือข้างหนึ่งของฉันรู้สึกอุ่นๆนุ่มๆเหมือนมีใครสักคนมาบีบที่มือเพื่อให้กำลังใจเพียงแวบเดียวเท่านั้นแต่ก็ทำให้รู้สึกดีมาก

ผ่าตัดดำเนินไปราวชั่วโมงครึ่งบรรดาหมอที่พากันมาทำเหมืองขุดฟันในปากสามารถขุดเจาะแงะงัดเอาฟันเจ้าปัญหาคุณชั้นออกไปได้จนหมดเกลี้ยงและในที่สุดทุกคนก็จากไปเหลือไว้เพียงห้องเงียบๆและห้องเย็นเฉียบผ้าห่มที่ห่มและสายรัดที่พันธนาการตัวฉันถูกถอดแก้ออกทีละชิ้นผ้าผืนหนาที่ปิดตาถูกยกออกเป็นชิ้นสุดท้ายแสงสว่างวาบเข้าตาจนลืมตาไม่ได้อยู่พักหนึ่งผู้ที่ยกออกคงรู้ว่าฉันร้องไห้เพราะว่ามันเปียกชุ่มกลัวใช่ไหมมืออุ่นนิ่มจับมือฉันเบาๆแล้วก็บีบปลอบใจน้องเก่งมากเลยนะถ้าเป็นพี่อ่ะพี่ต้องแย่แน่ๆเลยถ้าได้ยินว่าหมอทำอะไรในปากตัวเองบ้างอย่างนั้นล่ะเอาอย่าเพิ่งลุกนะแล้วก็อย่าเพิ่งลืมตาล่ะนอนนิ่งๆก่อนเดี๋ยวก็ได้กลับบ้านแล้วล่ะฉันได้เห็นหน้าพี่พยาบาลใจดีก่อนที่จะกลับบ้านอายุราวๆ30ปีปลายๆใส่ชุดผ่าตัดสีเขียวแล้วก็หมวกคลุมผมสีเขียวเรายิ้มให้กันตอนที่แม่พาฉันออกจากตึกนั้นลำบากหน่อยเพราะว่าปากฉันบวมเจอทีเดียวหลังจากนั้นฟันซี่อื่นๆทุกซี่ในปากของฉันผุกร่อนง่ายแล้วก็แตกหักง่ายจริงดังที่ป้าเหมาบอกเอาไว้เมื่อมาอยู่กรุงเทพฉันได้อุดฟันอีกหลายซี่แล้วก็ถอนฟันทิ้งไปอีก2ซี่เพราะว่าไม่มีเงินรักษารากฟันแต่ซี่ที่ป้าหมออุดให้แทนการถอนนั้นฉันกลับไม่ยอมถอนอยู่มาวันหนึ่งฟันที่ป้าหมออุดให้ก็เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจู่ๆมันก็ปวดเคืองๆขึ้นมาฉันต้องไปหาหมอรักษาโรคไทรอยด์ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งเป็นประจำอยู่แล้วจึงแวะไปหาหมอที่แผนกทันตกรรมด้วยก็ไม่เป็นไรนี่คะไม่เห็นผัวอะไรเลยเรียบร้อยดีหมอฟันสาวสวยพูดขณะคอบฟันซี่หน้าของฉันไปรอบๆเมื่อออกจากโรงพยาบาลจึงแวะกินอาหารที่ร้านอาหารหน้าโรงพยาบาลด้วยความโล่งใจเราก็คิดไปเองในเมื่อหมอบอกว่าไม่เป็นอะไรก็คงไม่เป็นไรทว่าเมื่อเคี้ยวไปได้สักสี่ห้าคำขณะกัดก้านคะน้าแข็งเข้าไปรู้สึกเหมือนมีอะไรแตกหักจึงรีบคายวัตถุแข็งๆในปากออกมาก็เห็นฟันซี่ที่เคยอุดและปวดรบกวนมาหลายวันมันแตกแล้วก็หลุดออกมาซี่หนึ่งราวๆหนึ่งในสี่ของซี่ฉันกินอะไรต่อไม่ลงใจหนึ่งก็อยากจะเอาเศษฟันที่แตกออกมานี้กลับเข้าไปให้หมอคนสวยดูฝีมือวินิจฉัยของเธอแต่ในที่สุดฉันก็ตัดสินใจกลับบ้านเพราะว่าเหนื่อยใจเต็มที

เนื้อฟันที่หลุดออกเปิดถึงเส้นประสาทฉันใช้ชีวิตในการกินในช่วงปีต่อมาอย่างระมัดระวังมากเป็นพิเศษเพื่อไม่ให้เป็นอะไรไปถูกจุดที่เจ็บปวดหลายครั้งที่เกิดการอักเสบฉันพยายามรักษาตัวเองด้วยการกินยาแก้อักเสบบ้วนน้ำยาบ้วนปากบ่อยๆซึ่งมันก็หายได้เป็นครั้งๆมันเป็นให้หายอีกนับเป็น10ครั้งฉันพยายามอยู่กับฟันซี่นั้นแล้วก็การปวดทรมานต่ออย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยเข้าอกเข้าใจทั้งที่บางทีมันปวดมากแต่ด้วยความรู้สึกผูกพันยังบอกไม่ถูกทำให้ฉันปฏิเสธที่จะกลับไปถอนมันออกแต่กลับไปใช้วิธีอื่นเพื่อทำให้รู้สึกดีขึ้นได้แต่บอกตัวเองว่าคงอดทนรอถึงวันที่จะมีเงินรักษารากฟันไหวแล้วฟันซี่นี้อาจจะอยู่ด้วยกันไปถึงวันตายฟันซี่นั้นกลับหายปวดไปนานหลายปีตลอดช่วงชีวิตที่ฉันดีขึ้นหน้าที่การงานและรายได้ที่ดีมีบ้านมีครอบครัวมีรถยนต์มีเงินพร้อมไปเที่ยวแล้วก็ซื้อข้าวของอย่างไม่ลำบากฟันซี่นั้นไม่เคยวอแวร์หรือว่าทำให้ทุกทรมานอีกเลยจนเมื่อมาเที่ยวบ้านเกิดครั้งนี้หลังเที่ยวกินอย่างสมบุกสมบันตกตอนกลางคืนฉันนอนไม่หลับเกือบทั้งคืนฟันซี่นั้นปวดขึ้นมาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมันไม่เพียงปวดที่ฟันอย่างเดียวมันปวดจากขมับลามลงมาเรื่อยๆจนถึงลำคอด้านซ้ายเป็นอาการปวดอย่างรุนแรงเหมือนมีตัวอะไรอยากจะฉีกออกมาจากเหงือกฉันเอนตัวนอนเมื่อไหร่ก็จะยิ่งทวีความปวดมากยิ่งขึ้นไปอีกคืนนั้นฉันครึ่งนั่งครึ่งนอนหลับๆตื่นคิดถึงเรื่องป้าหมอแล้วก็ฟันซี่นั้นอยู่จนนกร้องตอน6 โมงเช้าแล้วก็ตัดสินใจเด็ดขาดว่ายังไงก็จะต้องไปถอนฟันซี่นั้นเสียแล้วและจะถอนฟันซี่นั้นที่ร้านป้าหมอฟันเปิดใหม่ตามที่อาแนะนำร้านหมอฟันใหม่อยู่ตรง3 แยก2 คูหาทาสีขาวกระจกใสดูใหญ่โตแล้วก็โออาป้ายบอกชื่อร้านเป็นไฟวิ่งสลับไปมาเปิดสว่างแม้แต่ตอนกลางวันตรงกันข้ามก็คือร้านทำฟันของป้าหมอที่มีเพียงคูหาเดียวประตูไม้บานพับเก่าแก่สีหลุดล่อนไปมากป้ายชื่อร้านเป็นไม้สีทาไว้ก็เลือนจางที่หน้าร้านนั้นขณะเรื่องราวของฟันซี่นั้นกับป้าหมอวนไปเวียนมาในศีรษะอยู่หลายรอบฉันตัดสินใจบอกกับอาว่าอยากไปรักษาที่ร้านป้าหมอมากกว่าอาแปลกใจป้าแก่แดงนะหนูยังอยากสูงสิงด้วยอยู่เหรอหนูก็แค่ทำฟันไม่ได้ลงคะแนนเสียงนี่อามองแล้วก็ตอบว่าตามใจฉันกับสามีและลูกข้ามถนนมายังร้านป้าหมออาขอรออยู่ในรถฉันเข้าใจเมื่อผลักประตูเข้าไปฉันเห็นป้าหมอในผมสีดอกเหลาแล้วก็หลังงุ้มลงนั่งอยู่หน้าเคาน์เตอร์ภายในร้านพลางยิ้มให้ทุกคนที่เข้ามาฉันบอกป้าหมอว่ามาทำฟันค่ะป้าหมอมองหน้าฉันแล้วก็ร้องทักลูกเฮียตีใช่ไหมฉันดีใจเป็นล้นพ้นเมื่อได้ยินคนเรียกชื่อพ่อที่จากไปนานแล้วอย่างคุ้นเคยฉันรับคำป้าหมอป้ายิ้มแล้วกล่าวต่ออย่างสนิทสนมโตขนาดนี้มีลูกมีผัวแล้วสิค่ะป้าหมอไหนล่ะลูกไหนผัวมาด้วยหรือเปล่าฉันค้อมมือไปอีกทางสามีและลูกนั่งอยู่บนเก้าอี้ยาวภายในคลินิกสามีเห็นเข้าก็ลุกขึ้นฉันแนะนำสามีกับป้าหมอแล้วก็เรียกลูกให้ไปไหว้ท่านป้าหมอยิ้มแย้มณเวลานั้นฉันรู้สึกอบอุ่นอย่างประหลาดภายในใจแล้วก็อารมณ์ท่วมท้นไปด้วยความรู้สึกที่ไม่ได้ประสบพบเจอมานานฉันอยู่รอจนถึงคิวจึงเดินเข้าไปข้างในห้องแล้วก็ได้พบความจริงว่าป้าหมอเลิกทำฟันมาหลายปีแล้วจากข้อครหานินทาว่าป้าไม่ได้เป็นทันตแพทย์คงอุดไม่ได้แล้วมันกินลึกขนาดนี้สภาพฟันก็เสียหายจนต้องถอนแล้วล่ะหมอบอกเมื่อตรวจฉันใจสั่นแล้วก็มือสั่นรู้สึกอยากจะร้องไห้ไม่ใช่เพราะว่าต้องถอนฟันความรู้สึกของฉันไปอยู่ที่อื่นหมดแล้วตอนที่หมอบอกให้บ้วนน้ำฉันกลับคิดไปว่านี่ไม่ใช่ฟันซี่แรกที่ฉันถอนแต่ความรู้สึกทำไมมันถึงต่างกันได้ขนาดนี้ขณะที่หมอเตรียมยาชาใส่เข็มใจฉันสั่นน้ำตาคลออายหมอจังเลยทำไมเป็นอย่างนี้นะ
ฉันตำหนิตัวเองในใจแล้วก็ตัดสินใจบอกหมอในวินาทีต่อมาว่าหมอคะฟันที่ถอนแล้วขอนะคะหมอใส่ผ้าปิดปากปิดจมูกแต่ฉันเห็นยิ้มหยีที่ดวงตารอยย่นเล็กๆที่ห่างตาของหมอคนนี้ทำให้ฉันคิดถึงป้าหมอคนข้างนอกได้ค่ะเดี๋ยวหมอเก็บไปให้แล้วก็ลงมือฉีดยาชาเข็มแรกเข้าที่กับพุงแก้มด้านในไม่ไหวที่หมอจะกล่าวต่อเป็นคนกรุงเทพเหรอคะแต่หมอว่าตอนเด็กเนี่ยต้องอยู่ที่นี่แน่ๆเลยหมอยิ้มหมอทราบจากฟันซี่นี้แหละค่ะถ้าจะให้ป้าหมอทำมาแน่เลยรอยอุดประณีตแบบนี้มีอยู่คนเดียวขณะฉันถือฟันกรามซ้ายที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอยู่ในมือสำรวจตรวจตราตัวฟันส่วนที่อยู่ลึกในเนื้อเหงือกมีสีเหลืองนวลชัดเจนกว่าด้านบนฉันมองกลับไปยังเคาน์เตอร์ที่ป้าหมอนั่งอยู่ฉันคิดถึงพ่อคิดถึงความทรงจำวัยเด็กแล้วก็ชีวิตที่ผ่านมาคิดถึงการเมืองบ้านเราในช่วงเวลา10กว่าปีที่ผ่านมาฉันน้ำตารื้นขึ้นมาอีกฉันกำฟันไว้ในมือก่อนจะคลายออกมาดูฉันกำและคลายออกดูอย่างนี้อีกหลายครั้งในที่สุดก็หยิบใส่ถุงซีลเก็บไว้ในกระเป๋าสตางค์ได้แต่บอกตัวเองว่าถึงเวลาที่เราต้องเริ่มต้นใหม่ของมันใช้ไม่ได้แล้วก็คือใช้ไม่ได้อย่าอะไรอวรอะไรที่ผ่านมาแล้วก็มันผ่านไปลืมเสียบ้างไม่ใส่ใจเสียบ้างแล้วก็ก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวเก็บอดีตไว้เป็นบทเรียนฉันรู้สึกดีใจที่ตัวเองคิดอย่างนี้คุณอาเดินเข้ามาในร้านถามว่าเป็นอย่างไรบ้างฉันบอกว่าเรียบร้อยแล้วคุณอาหันไปยกมือไหว้ป้าหมอป้าหมอร้องทักอ้าวใหญ่จันสบายดีเหรออายิ้มพลางกล่าวว่าค่ะสบายดีค่ะป้าหมอสบายดีนะคะก็ภาษาคนแก่ป้าหมอตอบยิ้มฉันสามีและลูกๆรวมทั้งอาออกมายืนอยู่ที่สามแยกหน้าร้านฉันมองไปยังบ้านเมืองที่เปลี่ยนไปแล้วอดยิ้มไม่ได้ในรถคุณอากล่าวขึ้นว่านึกว่าป้าหมอแกจะไม่ทักอามองหน้าฉันที่หันไปมองอาแต่ไม่ตอบว่าไปก็คนบ้านเดียวกันอาพูดพลางขับรถข้ามสามแยก

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อว่าเกี่ยวกับฟันซี่นั้นประพันธ์โดยณทีสศิวิมลได้จบลงแล้วค่ะรายการศาลาวรรณกรรมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันใหม่นะคะในเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะและก็จะได้นำผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังกันจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามรับฟังกันในวันพรุ่งนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: สติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
1: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
9: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้อง องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
10: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นแต่มีได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิสราพันแก้วค่ะพบกันเช่นเคยกับป่าน

นะคะในทุกคืนวันจันทร์เวลา 21 นาฬิกาจนถึง 22 นาฬิกาค่ะกับความรู้เรื่องราวต่างๆนะคะสาระมากมายที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในทุกๆสัปดาห์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องราวของการทำงานค่ะเป็นการทำงานของเจเนอเรชันหนึ่งนะคะก็คือเจเนอเรชัน C ค่ะซึ่งเจน C เนี่ยหลายคนนะในช่วงนี้น่าจะได้ยินบ่อยแล้วก็น่าจะเป็นเรื่องราวที่พูดคุยกันในสังคมยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจน C นะคะก็เริ่มเข้าสู่ระบบแรงงานนะคะกันค่อนข้างมากแล้วทีนี้เนี่ยในแต่ละเจเนเรชันนะคะก็จะมีลักษณะนิสัยนะวิธีการทำงานที่ก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งในแต่ละเจเนเรชันเนี่ยก็จะมีรูปแบบลักษณะการทำงานที่อย่างที่บอกเลยจะมีความเป็นตัวของตัวเองนะคะโดยเฉพาะอย่างเจน C ที่ปานบอกเนี่ยคือก็มักจะพูดถึงกันเป็นจำนวนมากเลยนะคะว่าเจเนเรชันนี้เนี่ยเป็นเจเนเรชันที่เปลี่ยนงานบ่อยเปลี่ยนงานค่อนข้างบ่อยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในองค์กรได้นานนะคะถ้าเปรียบเทียบกับเจเนเรชันอื่นนะคะเจเนเรชัน C เนี่ยคือคนที่เกิดในช่วงปี1997จนถึง2900นะคะถ้านับเป็นพ.ศ.ก็คือ2540จนถึง2552นะคะซึ่งจริงๆแล้วปันก็อยู่ในเจเนเรชันนี้เหมือนกันนะคะก็ถือว่าเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งที่มีการพูดคุยกันค่อนข้างเยอะนะว่าเอ๊ะทำไมเจนนี่เนี่ยเปลี่ยนงานบ่อยอยู่ปี2ปีก็ลาออกแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวมาเจาะลึกกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่องค์กรหลายองค์กรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนเรื่องการบริหารนะคะของตัวเจเนเรชันนี้นะคะเพราะว่าถ้าหากพนักงานเนี่ยทำงานอยู่ในองค์กรเป็นระยะเวลาสั้นๆลาออกบ่อยๆก็อาจจะกระทบกับงานทีนี้ถ้าเราทำความเข้าใจกับเจนนี้ได้นะคะว่าทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยอาจจะเป็นกลยุทธ์อีกอย่างนึงที่ทำให้องค์กรเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนการทำงานวัฒนธรรมองค์กรต่างๆที่อาจจะทำให้เจเนอเรชัน C ซึ่งจะกลายเป็นเจเนอเรชันที่เข้าสู่เจเนอเรชันของการเป็นแรงงานที่สำคัญน่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าเจน C เนี่ยเวลาเขาเลือกงานปัจจัยในการเลือกงานเนี่ยเลือกงานจากอะไรบ้างนะคะแล้วก็เหตุผลอะไรที่เราพูดกันไปเนี่ยว่าเจเนอเรชันนี้เปลี่ยนงานบ่อยมากนะมีเหตุผลอะไรที่ทำไมเขาถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะแล้วก็การเปลี่ยนงานบ่อยของเจนซีเนี่ยมันทำให้เขาเติบโตหรือว่าเพิ่มโอกาสในการเติบโตได้จริงหรือเปล่านะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันในประเด็นเรื่องราวของเจนซีว่าทำไมถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ

0: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: ช่วงที่2ของรายการค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะคะเกริ่นกันไปแล้วว่าวันนี้พูดคุยกันถึงเรื่องของ Generation C นะคะเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยๆนะคะว่าเอ๊ะทำไมเข้าถึงเปลี่ยนงานบ่อยนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ามีปัจจัยอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเนี่ยเขาบอกว่า Gen Z ต้องการความท้าทายใหม่ๆคือในโลกตอนนี้นะมันก็มีทั้งเทคโนโลยีมีอะไรต่างๆเข้ามามากมายจึงทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมองหาความท้าทายนะคะในการทำงานอยู่เสมอๆถ้าทำงานในที่เดิมนานๆเนี่ยก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยมีแรงจูงใจเบื่อหน่ายนะคะการเปลี่ยนงานก็อาจจะทำให้ค้นพบทักษะใหม่ๆนะคะแล้วก็อาจจะทำให้กระตุ้นถึงเรื่องของแรงบันดาลใจได้ด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะก็คือเรื่องของ work life balance ค่ะซึ่งก็คือการหาสมดุลของชีวิตแล้วก็การทำงานนะคะ generation นี้เนี่ยเขาไม่ได้ดูแค่เรื่องของเงินเดือนอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าหลายคนเลยที่ให้ความสำคัญกับการจัดการเวลาที่ชัดเจนคืออยากจะมีเวลาให้ทั้งการทำงานแล้วก็เวลาส่วนตัวด้วยคือถ้ารู้สึกว่าในองค์กรการทำงานเนี่ย work life balance ไม่ตรงกับชีวิตที่คาดหวังเอาไว้ generation นี้จะไม่ลังเลเลยค่ะในการมองหางานใหม่ๆที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็เข้าใจว่าชีวิตเนี่ยมีค่ามากกว่าการนั่งทำงานที่อาจจะไม่ค่อยตรงกับความต้องการของตนเองเท่าไหร่นะคะแล้วก็จะค้นหาสิ่งที่ตอบโจทย์ตัวเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องบรรยากาศการทำงานองค์กรในการทำงานหรือโอกาสอะไรต่างๆก็ตามนะคะนอกจากนี้นะคะก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายนะก็อาจจะคล้ายๆข้อแรกที่บอกว่าชอบความท้าทายในการทำงานนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการหาประสบการณ์ที่หลากหลายอยากจะมีการสั่งสมประสบการณ์นะคะในจากหลากหลายองค์กรมีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ดีนะคะก็จะสามารถนำประสบการณ์ที่ได้เนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้ไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆวิธีการทำงานที่มันแตกต่างกันการทำงานหลายๆที่เนี่ยคือก็ช่วยในเรื่องของมุมมองที่มันหลากหลายได้นะคะแล้วก็เรียนรู้การทำงานที่แตกต่างกันไปก็ทำให้เข้าใจว่าการมีประสบการณ์จากหลากหลายองค์กรเนี่ยอาจจะเปิดโอกาสให้ Generation C เนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะเติบโตได้เร็วยิ่งขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองได้เร็วนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้มาดูกันว่า Generation C เนี่ยเขาเลือกงานจากอะไรอะไรเป็นปัจจัยที่ทำให้เขาเลือกทำงานแต่ละอย่างนะคะ3ข้อที่แล้วที่พูดไปเนี่ยคือสาเหตุที่ทำให้เขาเปลี่ยนงานบ่อยๆนะสิ่งที่ Generation C นะคะหรือว่า Gen Z เนี่ยเลือกเนี่ยคืออย่างที่บอกนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินเดือนอย่างเดียวนะแต่ว่าจากการสำรวจเนี่ยเขาบอกพบว่า 74% ของ Gen Z ให้ความสำคัญกับเงินเดือนเป็นอันดับต้นๆแต่เป็นอันดับต้นๆก็จริงแต่ไม่ใช่เรื่องเดียวที่เขามองนะคะคือเขามองว่าค่าตอบแทนเนี่ยก็ควรจะสะท้อนถึงความสามารถแรงกายแรงใจแรงทุ่มเทอะไรต่างๆก็ตามนะคะการมีค่าตอบแทนที่เหมาะสมเนี่ยก็ทำให้เจเนอเรชันนี้เนี่ยมั่นใจว่าองค์กรให้ความสำคัญกับพนักงานจริงๆนั่นเองนะคะอันดับที่2นะคะก็คือโอกาสในการเติบโตในอาชีพซึ่ง Generation C เนี่ยเขาไม่ชอบทำงานที่รู้สึกว่าถ้าทำไปแล้วมันจะไม่มีความก้าวหน้านะคะคืออยากจะมีเส้นทางการเติบโตที่ชัดเจนไม่ว่าจะเป็นทักษะใหม่ๆการเลื่อนตำแหน่งหรืออะไรก็ตามต่างๆแล้วก็สภาพแวดล้อมที่พร้อมจะสนับสนุนให้ Generation นี้เติบโตนะคะแล้วก็พัฒนาตัวเองได้อย่างจริงจังนั่นเองนะนอกจากนี้นะคะเรื่องของความมั่นคงของงานเนี่ย มาเป็นอันดับที่3นะคะคือ Generation C เนี่ยเขามองว่าความมั่นคงในงานก็ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะอาจจะต้องเลือกองค์กรที่มีเสถียรภาพมั่นใจได้ว่าในอนาคตมีโอกาสจะเติบโตนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องของสัญญาจ้างโครงสร้างองค์กรอะไรก็ตามต่างๆก็คือพูดง่ายๆอ่ะรู้สึกว่าอยู่ในองค์กรนี้เนี่ยมันมีความมั่นคงนะคะเป็นอาจจะเป็นองค์กรใหญ่เป็นองค์กรที่ดูมีความปลอดภัยโครงสร้างชัดเจนสัญญาจ้างมีความชัดเจนอะไรแบบนี้นะคะอย่างที่4คือสวัสดิการค่ะก็คือการดูแลสุขภาพการเกษียณอายุโอกาสในการฝึกอบรมอะไรก็ตามต่างๆก็เป็นปัจจัยสำคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ Generation C นะคะจะเลือกพิจารณาเรื่องของการเลือกงานนะคะก็อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 100% แล้วก็อย่างที่5นะคืออย่างที่บอกเลยคือการทำงานที่ยืดหยุ่นยืดหยุ่นในที่นี้หมายถึงตรงกับความต้องการของชีวิตของ Generation C หรือว่า Work Life Balance นั่นเองนะคะคือเลือกงานที่บางคนอาจจะเลือกจากการทำงานจากที่บ้านได้เป็นการทำงานที่ยืดหยุ่นนะคะบริหารเวลาได้นะคะก็เดี๋ยวนี้มีหลายองค์กรเหมือนกันนะที่ให้ Work From Anywhere Work From Home แล้วต่อวันบางทีก็เข้าออฟฟิศออฟฟิศเข้าบางทีอาทิตย์ละครั้ง2ครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นงานที่ Generation C เนี่ยคือค่อนข้างนิยมมากๆกันนะคะก็จะส่งผลดีต่อทั้งผลลัพธ์ของงานความสุขในชีวิตประจำวันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคือถ้าที่ทำงานไกลที่พักมากๆเนี่ยก็อาจจะช่วยได้นะคะในส่วนของตรงนี้ต่อมาค่ะคือเรื่องของวัฒนธรรมองค์กรคือเจเนอเรชันนี้นะคะแต่อันนี้ปั่นเชื่อว่าทุกๆเจเนอเรชันน่าจะเข้าใจกันเป็นอย่างดีแต่ละองค์กรเนี่ยก็จะมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันนะคะทั้งในเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานความสัมพันธ์กับคนในทีมนะคะองค์กรอะไรก็ตามต่างๆมันก็จะมีเรื่องราวแบบนี้นะคะที่เชื่อว่าบางคนเนี่ยเลือกที่จะลาออกเพราะแค่เรื่องของวัฒนธรรมองค์กรเลยนะคะซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องวัฒนธรรมองค์กรนะมันคือเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าการมีวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ใครหลายคนรู้สึกไม่สบายใจนะถ้าอย่างเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้างานเพื่อนรุ่นน้องลูกน้องอะไรเงี้ยหรือว่าโครงสร้างอะไรก็ตามต่างๆนะคะที่มันอาจจะไม่เอื้อหรือไม่สนับสนุนตอนในส่วนของการทำงานน่ะก็อาจจะทำให้เจนซีเนี่ยตัดสินใจที่จะไม่เลือกองค์กรนี้นะคะนอกจากนี้ก็ยังมีปัจจัยเรื่องของชื่อเสียงนายจ้างความรับผิดชอบขององค์กรต่อสังคมนะคะอะไรก็ตามต่างๆก็ถือเป็นอีกปัจจัยที่เจเนอเรชั่น C เนี่ยให้ความสำคัญแต่อย่างที่บอกอันดับแรกเนี่ยคือเรื่องเงินเดือนนะเงินเดือนก็มีแต่ไม่ใช่เงินเดือนอย่างเดียวที่เขามองหาถ้าเงินเดือนเป็นที่ต้องการเป็นที่เขารู้สึกว่าค่าตอบแทนเนี่ยมันเหมาะสมกับความสามารถของเขานะคะแล้วก็เรื่องของโอกาสการเติบโตในสายอาชีพความมั่นคงหรืออะไรก็ตามต่างๆเนี่ยมันมีประกอบกันด้วยเพราะถ้าทำองค์กรด้วยอะไรด้วยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งงานที่ Generation C นะคะเลือกที่จะทำนั่นเองค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อนะคะกับสาระสารพันในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ช่วงสุดท้ายของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ Generation C นะคะหรือ Gen C เนี่ยเขาเปลี่ยนงานบ่อยๆเนี่ยมันทำให้เขาประสบความสำเร็จได้จริงหรือเปล่านะคะคือเขาบอกว่าการเปลี่ยนงานบ่อยเป็นเรื่องที่หลายคนมองต่างกันนะบางคนก็บอกว่าก็ช่วยให้ได้โอกาสใหม่นะโตเร็วนะคะบางคนเนี่ยก็อาจจะมองว่าแล้วมันจะขาดความมั่นคงหรือเปล่าพลาดโอกาสการเติบโตระยะยาวหรือเปล่านะคะจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้มีคำตอบตายตัวนะคุณผู้ฟังทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองแล้วก็เป้าหมายของแต่ละคนเลยค่ะบางคนก็อาจจะมองว่าเป็นการเปิดโอกาสให้พัฒนาในทักษะใหม่ๆเพิ่มโอกาสการเติบโตนะคะเพิ่มโอกาสในการรู้จักตัวเองคือหมายถึงเราได้ลองหลายๆบทบาทนะคะชอบงานลักษณะนี้ไหมหน้างานเป็นแบบนี้ชอบไหมนะคะก็บางงานเนี่ยที่อาจจะยากแล้วได้ลองทำมันก็เปิดโอกาสให้เราได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆมีสกิลใหม่ๆนะคะมีประสบการณ์ใหม่ๆก็ทำให้เรามีอาวุธนะคะมีความรู้มีประสบการณ์ในการที่จะไปเจองานในหลายๆแบบนะคะบางคนเขาก็เลยมองว่าการได้ลองงานหลายแบบก่อนจะตัดสินใจจริงจังเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราชัดเจนในการเลือกเส้นทางได้นะคะคือบางคนก็ไม่ได้มองว่ามันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะขาดความมั่นคงเสมอไปนะถ้าเรามีความตั้งใจเราทำมันอย่างมีเป้าหมายเนี่ยมันก็ช่วยให้เราประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วเหมือนกันนะคะคืออย่างที่บอกเลยอยู่ที่มุมมองของเรานะคะว่าเราจะชอบแบบไหนเราอยากทำงานแบบไหนบางคนเจองานที่รู้สึกว่าเซฟโซนแล้วนะคะถูกต้องกับรูทีนวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยเข้ากับตัวเราได้นะคะความต้องการในอนาคตเข้ากันได้นะคะโอกาสในการเติบโตก็มีเงินเดือนโอเคแล้วนะคะสวัสดิการโอเคแล้วบางคนก็อาจจะอยู่ในองค์กรนั้นยาวๆหรือกับบางคนเนี่ยรู้สึกว่าก็ยังไม่ใช่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องอยู่ไปนานๆเพราะว่าเรารู้แล้วว่าที่นี่คืออาจจะไม่ใช่สำหรับเราหน้างานนี้ไม่ใช่สำหรับเรานะคะก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งที่ทางองค์กรอาจจะต้องมีการเรียนรู้พนักงานในแต่ละเจเนอเรชันนะคะเพื่อที่จะได้นำศักยภาพของเจเนอเรชันต่างๆเนี่ยเอามาพัฒนาองค์กรได้ไม่ใช่แค่เจเนอเรชัน4นะคะที่องค์กรจะต้องใส่ใจในทุกๆเจเนอเรชันเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการทำงานรูปแบบวิธีคิดที่แตกต่างกันไปนะคะก็อาจจะต้องมีการบริหารงานบริหารคนให้สามารถที่จะแต่ละเจเนอเรชันเนี่ยสามารถที่จะเอาทักษะความรู้ประสบการณ์ของตนเองออกมาพัฒนาองค์กรให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งก็มันก็มีหลากหลายอ่ะนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความท้าทายขององค์กรในยุคปัจจุบันนะที่ Generation C เนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในกลุ่มของแรงงานสำคัญนะคะที่จะขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศนะคะก็อาจจะต้องเรียนรู้ทั้งเรื่องโครงสร้างนะปรับทั้งโครงสร้างแล้วก็เรียนรู้ตัวบุคคลด้วยเพื่อที่จะได้ทำให้การบริหารงานขององค์กรเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะ สำหรับสาระสารพันวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะในช่วง20 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกานะคะทุกวันจันทร์ก็จะมาเจอกับปันแบบนี้นะคะปันอยู่กับคุณผู้ฟังนะคะในทุกๆวันจันทร์นะแล้วก็วันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วเดี๋ยวเจอกับปันได้ใหม่สัปดาห์หน้านะคะวันจันทร์ช่วง21 นาฬิกาจนถึง22 นาฬิกาค่ะวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: ประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนา

0: น้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
7: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
8: นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกปวดเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 3,300,000 รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรหมมารายงาน
6: รุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
9: นายณรงค์ รุ่งศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com สุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
6: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือโนมูลคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

เพลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเย็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเย็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเย็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในตอเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอก

เสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468นายต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชาอนุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลซ์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาดนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายตอมยักชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างในตองเอกชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมัณฑนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวศนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างครูแก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวารชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พลพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

ใครจะดีอย่าพึ่งกลัวฉันมั่นใจไม่เคยหนี

ราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
8: นายสิริพงษ์อังคาสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
9: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญกองตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำ เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและให้จังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภรักษาพันธ์รายงาน
1: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 0:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนย์มาร์ที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยทำรงไทยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยทำรงไทยผลงานของวราวรเวชหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อด้วยเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงอธิษฐานผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะ

ที่จบไปนั่นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่สองนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมณ์กันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค์ค่ะโดยครูสง่าอารัมภีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมณ์ศิวารมณ์หมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยขุนสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่ารัมพีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานาเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมณ์เราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมณ์กันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมณ์นะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครุสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมณ์ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

3เพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบูรณพิมพ์จากละครของคณะศิวารมณ์นะคะอีก3เพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาถ่านน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินนารีเพลงที่2สบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภุกและเพลงที่3น้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินีบอด

ืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมณ์กันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงนี้สุนทรยานาเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์บุรณพิมพ์บันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมณ์เรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาเย็นแขและคุณอารีมุสิกภุกบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมณ์นะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์วรดิลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่คุณสง่ารำพีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เรากระทำอยู่เนืองเนืองแต่ว่าเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวก็ฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแค่คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนท่านผู้ฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอาณาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมคำว่าสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการกำหนดดูกำหนดรู้เอาใจใส่อยู่กับอะไรอยู่กับลมลมอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่นะที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราตัววังแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมลมแอร์เวลามันพัดมาดูหวังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วในตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกฝังเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมไ ท่านผู้ฟังอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อเอาไว้ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกถ้าภาษาทางสถาปัตยกรรมเขาก็เรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาคารสถานที่ต่างๆถ้าบอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกป่ะจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆนี่แค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่ที่นี่ยามคืออะไรยามคือการระลึกถึงการระลึกได้การมาดูกำหนดสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจการดูการสังเกตการกำหนดการไม่ลืมนั่นแหละคือการระลึกได้การเราต้องได้สังเกตดูอย่างนี้นั่นคือสติการที่ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีผัสสะมากระทบหรือไม่รับรู้แล้วมันจะไหลไปตามไหมการไหลไปตามนี่เรียกว่าเพลินไปตามในที่นี้เราจึงเอาจิตของเราที่แทนว่ามันจะไปทั่วไปหมดนี่ให้มันเดี๋ยวอย่าลืมลมสิอย่าลืมลมความที่เขาไม่ลืมลมจิตนี่นะก็คือมันนึกถึงลมใช่ไหมล่ะความนึกถึงระลึกถึงนั่นคือสติจิตมานึกถึงลมความระลึกได้นั้นคือสติจิตดูลมสติเกิดจิตลมสติมันยืนอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยๆแต่ก็ทำนั่นทำนี่ลมไม่ลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วถูกไหมนั่นก็อยู่แยกมันไปถ้าเราไม่ได้มาดูจิตบางทีแล้วก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมนี่สติมันไม่เกิดไงท่านผู้ฟังเขาเรียกเผลอสติเพลินไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่กับลมปึ้งสติเกิดทันที เออตรงไหนนะก็ตรงที่เราระลึกได้ไงตรงที่เราระลึกถึงลมได้นั่นน่ะการนึกถึงระลึกถึงนั่นน่ะคือสติไงท่านฟังมันง่ายๆแค่นี้จริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายคือวิธีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างๆมันยังยากกว่าเพราะนั่นมันเรื่องการใช้ปัญญาใช่ไหมเราต้องฟังเราก็ต้องคิดตามนี่นะแต่สติเนี่ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนนะก่อนจะฟังมันก็ผ่านหูสติก็ต้องมาเลยตรงนี้ถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ตแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทางไหนมันจึงต้องมีสติก่อนนะง่ายที่สุดแล้วดูฟังแค่มานึกถึงระลึกถึงลมคือดูลมไม่ใช่โดยไม่ตามลมไม่บังคับลมพอเราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอะอ้อมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกสิคนนี้เข้าคนนี้ออกแต่เป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงแต่เป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตั้งหวังเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ถูกไม่ได้ยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาป่ะเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกถ้ามันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคน

สังเกตดูลมแล้วเราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกนี่เขาจะแยกแยะได้ตั้งแต่แยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้านี่ว่านี่คนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้นี่แต่งตัวแบบนี้นี้ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าก็จะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราสังเกตดูลมปึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั่นคือสติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินในภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันนั่นหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่และการที่เรารับรู้เสียงได้นี่มันอะไรพร้อมเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกรู้เสียงรู้ภาพนั่นก็วิญญาณเนี่ยแล้วเราก็รู้ลมด้วยแล้วเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่ไงมันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านผู้ฟังอ๋อมันแยกกันได้นะเนี่ยใช่การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งนึงนะอีกครั้งนึงมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสังเกตคือลมหายใจใช่ไหมเราตั้งไว้เป็นฐานเนี่ยก็เรียกว่าสติแล้วเราก็เห็นความคิดด้วยก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรใช่ไหมก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ค้างบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดถูกปะล่ะในการรู้ได้น่ะคือวิญญาณแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยอ๋อจิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะนี่นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะทุกฝั่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อเราตั้งไว้อยู่กับลมนี่การแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าอยากจะให้ท่านผู้ฟังดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูเขาต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกปะแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ไหมล่ะก็ได้ให้เข้าทุกคนก็ต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครก็จะเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมก็ให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยจะมาขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกอย่างนี้ไม่ถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมแล้วอะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันท่านผู้ฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกแยะแยกแยะไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศล

0: นี่ไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมันดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเพลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะโมหะก็เป็นความมืดความไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ดีจึงเป็นความหิวความร้อนความมืดลักษณะของกิเลสเนี่ยคือเป็นอกุศลแล้วถ้าตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่ให้เพลิดเพลินไม่ให้มัวเมาก็อันนี้ก็ดีอยู่นะไม่ใช่แล้วก็ทำให้โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทอันนี้ก็ดีอยู่นะก็ใช่ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคัมภีรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงพวกนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นปัญญาไงแล้วก็คืออะราคะอะโทสะอะโมหะไงท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ยนะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปใช่ไหมเอาส่วนที่ดีๆเอาไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรากำหนดสร้างที่ว่าเลยด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี่นึกถึงลมอยู่นะกำหนดให้จิตใจของเรานี่ชุ่มชื่นชุ่มทั่วร่างด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงของก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทขัดเคืองหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เงี้ยเราทำเนี่ยให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็ราคะอะโทสะอะโมหะอยู่ตรงนี้กำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจเลยทุกฝั่งให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเราสังเกตดูเฉยแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตแยกแยะแยกตัวแล้วจิตจะระงับลงรวมลงดูได้จากความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติหรือสติแบบใดแบบหนึ่งก็ตามดูฟังสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่จิตเราตั้งสติไว้แยกส่วนไม่ดีออกจิตเราเนี่ยจะไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงเป็นตามลักษณะของความหิวความร้อนหรือความมืดนั้นจิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับไงความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือ ปัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาคราวนี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยนี่นะโดยแบบไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ลูกจะเป็นยังไงสมมตินะกังวลใจเรื่องก็คู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้เงินทองทองนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมนี่พอเราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินะท่านผู้ฟังจิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดอ่ะไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดนี่ทำไมอ่ะกังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขาไล่เราออกแล้วเขาว่าเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่นั่นนะคิดเรื่องที่ให้เราทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจเสียใจคิดโดยที่ไม่มีสตินะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีแน่นอนคิดอยู่นั่นน่ะซึมเศร้าเลยท่านผู้ฟังมันจะเครียดมันจะตึงมันจะปวดคอปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดอะถึงบางทีก็นะมีอาการต่างๆในร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่นั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาหมองคล้ำนั่นคือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมดหยุดตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่นู่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายเอ้าแล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงถ้าเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่หรอแต่เราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่น้อมไปก่อนพลังนะใช่ท่านผู้ฟังแต่ในแนวเองแล้วในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีคู่ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆได้ๆยังไงก็จินตนาการเลยวิชวลไลซ์ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้เขาไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยดูฟังแล้วยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขาก็โดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอย่างเขาหมุนกี่รอบควงกี่รอบวิ่งไปนี่เขาวิ่งไปด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยดูฟังก็เรียกว่า visualization ไงเลยแบบว่าร่างกายจิตใจของเรานี่มันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาก็มีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวท่านผู้ฟังหรือว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวก ลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทุกครั้งในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยเราก็ยังมีพระพุทธที่ยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปนะผู้ฟังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญคืออะไรก็ตกต่ำทุกข์ระทมยิ่งกว่ากินระกรรมมันตรากตรำโอ้ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดิว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยเขาต้องทำยังไงคิดแบบนี้นะก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าเออคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าเอ้ยถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรใช่ปะเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวไถโซเชียลไม่อ่านหนังสือโอ้ยมันสอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการเลื่อนตำแหน่งการขายของได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมเฮ้ถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแปลกแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงถึงก็ด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเทรนนั่นนี่การคิดกลับด้านนี่เรียก inversion ใช่ไหมท่านผู้ฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าเออฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ลงมาบอกว่าเออสุขภาพดีต้องกินนั่นนี่ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านดูนะว่าเออถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดเข้าไปนอนดึกดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วอะว่าถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆคุณต้องทำอย่างนี้และอย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปไถแต่โซเชียลไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือถ้าคุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณก็อย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเราคิดกลับด้านเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพว่าอ๋อถ้าเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการนะหมายความว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนทุกฝั่งก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณอ่านหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะ หรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่ performance ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยจะไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นเราก็ขายของไม่ได้ทั้งที่เราก็ดูแลลูกค้าเต็มที่มันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำแบบเดิมไม่ได้มันเป็นได้หลายอย่างตำแหน่งไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือสุขภาพมีเป็นต้นเราก็กินอาหารดีๆนอนเต็มที่เลยตั้งแต่สามทุ่มตื่นตีห้าเงี้ยมาฟังรายการธรรมรับบรุณ8 ชั่วโมงกดไปเต็มๆกินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะมะเร็งเม็ดเลือดขาวท่านผู้ฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้นะท่านผู้ฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดหรือเปล่าเช่นแบบด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ติไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยอ่ะไม่มีนะดูฟังท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถมยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณเต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือ3เอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสเนี่ยเอาไป9แล้วอย่างอื่นๆอีกโอ้อนุพยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดท่านไหมโอ้ยมีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธิยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใส่เลยหรือแม้พระเทพทัตเนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเปลี่ยนจิตใจได้เดี๋ยวนี้สองนี้เลยทำให้พระเทพทัตนี่จะไปได้เป็นพระประเจกพุทธเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์นี่ไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะทุกฝั่งแล้วแต่ทำไมแบบบางทีมันเป็นอย่างนั้นน่ะก็นั่นแหละทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกข์จริงๆนู่นไปสวรรค์นู่นสุขมากกว่าทุกข์มากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกข์มากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้มันแทบไม่มีหาไม่เจอทุกข์นี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนจะเถียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่าเหมือนบางคนมีความทุกข์มากกว่าก็มากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าคือมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องปรัดปรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกเลยกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้น ไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเอาไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วดูฟังไม้ลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยอ้าวทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแล้วนี่เป็นอุปมาท่านผู้ฟังอุปมาว่าทุกในโลกเนี่ยมันมากจะให้แบบว่ามันจำแนกแจกแจงเนี่ยเยอะมากไอ้ความพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรตัวบังก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตริตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะเอ้าแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิดเรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างตัวบังเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นๆเช่นถ้านักกีฬาเอานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บอ้าวคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่1คิดรอบที่2คิดรอบที่3กรณีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียน worst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือถ่ายแต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยนะคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านผลสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่โอ้เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพ มีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนถูกไหมถ้าเป็นภรรยาก็สามีถ้าเป็นสามีกับภรรยาถ้าเป็นลูกกับพ่อแม่จะเป็นพ่อแม่ก็เป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายโหงบ้างเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคออึ๊กๆตายอุ้ยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหมขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามภาษาที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยเขายินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำอ่ะมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้โหไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความเย็นร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อนซ้อมการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลมเอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วความที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงอ่ะโอ้ยลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ลูกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเอาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเอาเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวมาลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมผมก็จะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion ไงนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเอาจริงๆพอเราถ้าเกิดเราจับได้ทำไงก็นั่นแหละพอเจอสิ่งไม่น่าพอใจพระพรากับสิ่งที่พอใจพระพุทธเจ้าเตือนมาแล้วบอกท่านพระอานนท์ตอนที่ท่าน ท่านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุทำให้มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อโดยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากน้ำท่วมภัยเกิดจากโจรขบถม็อบภัยเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยภัยพวกนี้โอ้โหมันช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบสงครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เงี้ยพวกแยกประเทศปึ้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันเป็น40-50ปีอ่ะเพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยผู้ฟังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10 ขวบไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อก็นอนอยู่ด้วยเราก็ไปนอนกับพ่อแม่ให้หาความอบอุ่นประมาณสัก3 ทุ่มท่านผู้ฟังแม่ข้าพเจ้านี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดขาปวดที่น่องนี่แหละทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ายืนเดินขายของทำงานนั่นนี่ปวดจนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวขึ้นเลยแม่มาทำอะไรโอ้ปวดขาเราก็เลยช่วยนวดนะช่วยนวดขานวดที่น่องบีบเข้าไปจนมาคิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงเอาให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดอย่างนี้มันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดเอาเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้ท่านฟังแม่จะมาบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวคุณจะร่ำไรกร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรือไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐตมฟังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็เรียกว่าคนประเสริฐเขาจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทำอยู่เนื่องๆ พราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกฝังในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นถ้าคู่ครองของเราเนี่ยครับย้ำอีกซ้ำอีกเอ้าเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่ๆมีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้โอ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กโอ้ยสับล้างนี่นะหรือแฟนของเราทำไมแบบสองสามคนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลยเราคิดนะแต่อย่าคิดแล้วเพลินไปเพราะนั่นจะไม่เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะผู้ฟังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์ก็จะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาก็จะมีอุเบกขาได้ก็เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไงพอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเอาโอ้ไม่ได้ตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอะตายแบบเจ็บๆอะตายแบบต้องเสียเงินอีกเอาเป็นมะเร็งเงี้ยอะโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆว่าไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังดูอย่างพระพุทธเจ้าดูว่าเจ็บสุดๆถ่ายเป็นเลือดอะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกอะท่านยังเจ็บเลยจะมาบอกตายแล้วก็จบๆไปที่เร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากอย่างบางคนเนี่ยนะเห็นกรณีว่าท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยได้นะยังเดินอยู่สบายๆเลยวันนี้เราจะหมดอายุแล้วนี่บึ้มร่างกายแตกสลายออกไม่ต้องเจ็บนานบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่บางทีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งดูไอ้ตอนที่สู้สู้จะเอาหายใช่ไหมสู้ไปโฮ่มันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความมั่นใจกลุ้มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่ถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปนรกให้ยินดีเลยนะหวังก็คือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้นี่นะท่านฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจจินตนาการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดในสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกที นึกจนมันจะเป็นภาษาว่าพ่อเราจะตายหรืออย่างนะแต่เธอมาคิดใหม่ดูบังตั้งสติไว้เฮ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำกรวนถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บนี่ฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้เธอก็คิดแบบนี้เออพ่อเราจะตายอย่างนะมองโทรศัพท์ที่ไหนนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมันสิบกว่าครั้งอะนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 6:00 นกับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไม
4: ติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solarชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและเร็ดไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
5: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
6: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
10: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช. 6 ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
11: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม 16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิด ดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้นหากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นฤมลอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2ต่อ1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะส่วนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาเซมิโร่มงทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะที่ท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจาก New Media ค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีรักคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอากรศิพิทักษ์ค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าค่ะคุณผู้ฟังที่ติดตามผ่านทางช่องทาง Facebook Live นะคะก็เข้ามาแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเรา2คนมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันเป็นระยะนะคะแล้วก็ทักทายพี่ๆหอกระจายข่าวทุกท่านด้วยนะใครที่เปิดรอรับที่จะฟังพี่ปูบุญมาสีมาศนะคะก็เดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะอยู่กับพวกเรา2คนก่อนนะช่วงนี้นะคะเช้านี้ค่ะในพูดถึงเรื่องของฟ้าฝนแล้วเนี่ยมาอัปเดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตามจากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะ

0: ค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภ อมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่ไหนต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิตมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิตซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิณโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ.2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภรรยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
1: ค่ะ
0: ท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ใน

0: วาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบงบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบงบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3.78 ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อสักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะการประชุมครม.ค่ะ
1: แต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างพ.ร.บ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจํา 2,786,367.1 ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6 ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่ะมาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้เม็ดเงินนั้นไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะคะเมื่อวานนี้ที่บ้านหนองจานนะคะก็คือทางด้านของกองกำลังบุรพานะคะเหมือนมีประกาศออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะทางด้านของพันเอกณัฐวุฒิสมพรสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46-47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพนบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1 ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.40ถึงส.41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NBT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมาจากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ซึ่งอยู่ที่สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยรีบสั่งการด่วนให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายแล้วก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจ คนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศ าสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดของรองข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในเที่ยงคืนวัน5ทุ่มกว่าวันนี้นะถ้า5ทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
1: ้ได้
2: ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทยพลัส60/40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย
1: ์
2: หรือว่าไปยื่นด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยนะแจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC 1111ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
1: ได้หมดเลย
2: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาสีมานไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมานกันต่อค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับอีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานเลยครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนีโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนเลยครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1/2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่ๆรวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP Startup 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ นอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับ พร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองแล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: แฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักนิดเล็กน้อยนะ
1: ว่
0: าจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับพี่ศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
1: ค่ะ
0: น้องแชมป์สวัสดีนะคะ
1: นะคะค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพงษ์เรศคุณสิริมานะคะคุณโกศลแฟนตัวยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
1: สกูชี่
0: ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆ
1: ถ้
0: าเป
1: ็นนิ่มๆ
0: นิ่มๆ
1: บีบแล้วก็คลายตัวค่ะก็ว่าเวลาซื้อต้องระวังมันไม่ใช่ของแท
0: ้ของปลอมค่ะก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
1: ะ
0: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะคะ
1: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะคุณ
0: ค่ะก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรมงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงา

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยา